0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาเราสองคนรายงานจริงๆข่าวมันก็เครียดอยู่นะ
2: แต่ว่าคุณผู้ฟังรู้สึก enjoy
1: เพราะเราก็ปล่อย
2: กับคอมเมนต
1: ์มุกบ้างปะปาย
2: ใช่
1: จะได้ไม่เครียดกันมากนะคะเมื่อสักครู่คุณแพตตี้รายงานเรื่องยานยนต์ออโตโนมัสเนาะของค่ายเทสลานะคะแล้วก็คำนวณว่าราคาเนี่ยสนนราคาหรือเปล่าคะมันน่าจะประมาณ900,000 กว่า
2: ใช
1: ่คุณผู้ฟังบอกว่าอันนี้ถ้ามาขายในบ้านเราเนี่ยน่าจะยังไม่รวมขนส่งและภาษีนะครับ ถ้ารวมๆก็น่าจะ2 ล้านไหม
2: แหมก็รู้จริง
1: ไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วจะมาเมื่อไหร่น่าจะเป็นเรื่องที่
2: อีกนาน
1: นานพอสมควรนะคะส่วนคุณอ้วนนะ
2: คุ
1: ณอ
2: ้
1: วน
2: ราม
1: คำแหงที่ฉันอ่านแล้วก็ขำกากเลยทีเดียวนะบอกว่ารถไร้คนขับไม่มีพวงมาลัยไม่มีแป้นเหยียบเทียบกับรถเมย์สาย8ที่มีคนขับในอดีตทั้งสองท่านก็ล้านั่งแบบไหนมากกว่ากันครับ
2: บ้านเราก็มีนี
1: ่สาย8แฮปปี้แลนด
2: ์บ้านเราก็มีนี
1: ่
2: ใช่ๆ
1: จริง Fast and Furious
2: จริงเมื่อก่อนนี่สาย8ขึ้นชื่อเลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นแล้วมั้ยปรับปรุงไม่รู
1: ้อันนี้คือคำถาม
2: นั่นแหละสิเพราะว่าเราไม่ได้มันมีช่วงนึงที่มันแบบตัวแบบเกรี้ยวกราดเลยอ่ะสายแปดขาใหญ่
1: ยอมได้ก็อย่าไปยอม
2: ยอมได้ก็อย่าขึ้นค่ะ
1: นะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็โอ้วันนี้วันเกิดอาจารย์เกษมสันต์แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์นะคะแล้วก็มีคุณเอกลักษณ์นะคะมีคุณอัมไพรคุณเสือที่ทักทายเข้ามานะคะคุณอะไรนะบอกขำปล่อยมุก ใช่ก็จะได้ครื้นเครงแล้วก็ผ่อนคลายกันบ้างนะคะ
2: ค
1: ุณสุนิสาบอกว่าชอบมากค่ะฟังทุกวันตอนขับรถไปทำงานก็เป็นเกียรติที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังในทุกๆวันนะคะสำหรับรายการ Good Morning ASEAN ของเรานะ เอาล่ะช่วงนี้อาจารย์เกษมสันต์วิรกุลพร้อมแล้วนะคะวิกฤตศรัทธากับการสื่อสารมาเลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
2: สวัสดีค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
1: วันนี้วันเกิดจริงไหมคะอาจารย
2: ์14
4: มันเป็นวันใช่ครับใช่เป็นวันคล้ายวันเกิดครับ
1: 14กันยาวัน Happy Birthday
2: สุขสันต์วันเกิดนะคะ
1: ขอให้อาจารย์มีช่วงวัยเบญจเพสที่มีความสุขแล้วก็ความสำเร็จในทุกด้านนะคะสุขภาพแข็งแรง
4: ปีหน้าครับปีหน้าครับคุณเดชรีปีหน้าถึงจะเบญจเพสปีนี้24
2: อุ๊ยวัยรุ่นตอนปลายอยู่เลย
1: จริงๆเดี๋ยวจะต้องไปแบบสู้ชีวิตกับความเป็น first jobber แล้วนะคะอาจารย์
4: นั่นแหละครับต้องเตรียมใจว่าไปสู้กับ AI ได้ยังไงโอ้จะยุ่งไปหมดนะครับ
1: อาจารย์คะวันนี้จะเล่าเรื่องวิกฤตศรัทธากับการสื่อสารทำยังไงดีคะเมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาซึ่งแน่นอนนะมันน่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้คนต่อเรื่องภาพลักษณ์เรื่องชื่อเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบนะคะต้องสื่อสารอย่างไรแก้ไขตรงนี้คะ
4: ครับที่เลือกหัวข้อนี้คุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเดือนนี้วันนี้เดี๋ยวเย็นๆก็จะมีองค์กรอิสระกกต.จังแถลงเรื่องหัวสว.เดี๋ยวช่วงปลายเดือนศาลรัฐธรรมนูญจะแถลงเรื่อง QR code barcode เดี๋ยวจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักๆทุกเรื่องแล้วก็องค์กรที่จะต้องพูดในช่วงนี้รวมถึงรัฐบาลด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่านี้ก็กำลังเผชิญความท้าทายเรื่องความศรัทธาความไว้วางใจนะครับคือโปรตีการสื่อสารเฉยๆเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเนาะแล้วการสื่อสารในภาวะวิกฤตยิ่งยากขึ้นมาเป็น2 เท่าแล้วการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่คนไม่ศรัทธาเราเนี่ยโอ้โหนี่ไม่รู้จะยากยังไงแล้วนะครับก็เลยจะถือโอกาสขออนุญาตเอาประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านนี้มาเล่าให้ฟังเผื่อว่าหลายองค์กรจะเอาไปปรับใช้หรือท่านผู้ฟังที่เป็นภาคเอกชนนะครับที่เป็นบุคคลเองก็สามารถเอาหลักการตรงนี้เอาไปใช้ได้นะครับก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องนี้แต่ความจริงมีเรื่อง เดือนนี้มีรายงานดีออกมาหลายเล่มนะคุณอิศรี
1: ค
4: ุณอภัทรผมได้มีโอกาสนั่งอ่านรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยแล้วสื่อมวลชนก็บอกว่าเรามี5อุตสาหกรรมในอนาคตโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าพออ่านไส้ในแล้วโอ้โหน่าตกใจน
1: ่
4: าตกใจแล้วจริงๆก็ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับผมก็จะพบว่าสิ่งที่ธนาคารโลกเอ่ย IMF เอ่ยที่เตือนในช่วงที่ผ่านมารวมถึง OECD ด้วยเนี่ยไม่ต่างจากที่ผมได้พยายามพูดมาตลอดนะครับอันนั้นก็เดี๋ยววันหลังจะค่อยๆขุดเจาะออกมารวมถึงผลการทดสอบพิซซ่าที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับหลายคนก็ดีใจแล้วฝั่งรัฐบาลดีใจว่าโอ้โหคะแนนเด็กไทยดีขึ้นจริงๆยังตกอยู่เยอะนะครับยังตกอยู่เยอะคือแบบเหมือนตกเกือบจากที่โลของฉันขยับขึ้นมาหน่อยนึงก็อย่าเพิ่งดีใจกันอะไรประมาณนั้น
1: ขึ้นแต่อีกไกลสำหรับหนทางการพัฒนา
4: อีกไกลครับอีกไกลเลยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอาความจริงมาพูดกันนะครับเราจะได้เข้าใจกันงั้นวันนี้ก็เลยขออนุญาตเอาเบาๆก่อนวันเกิดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการสื่อสารอย่างไรเมื่อคนไม่ศรัทธานะครับจริงๆต้องใช้คำว่าไม่ไว้วางใจนะแต่มันดูเบาไปหน่อยนะครับประเด็นก็คือเรื่อง trust crisis นะครับเมื่อคนไม่ศรัทธาเราไม่ไว้วางใจเราไม่เชื่อถือเราเนี่ยเราจะสื่อสารอย่างไรนะครับทีนี้มันมีสองคำนะคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังคำว่า trust กับคำว่า believe เชื่อใช่ไหมครับมีสองคำเนี่ยขออนุญาตขีดเส้นใต้ชัดๆก่อนคำว่า trust เนี่ยเราใช้กับตัวองค์กรหรือตัวบุคคลเราเชื่อในองค์กรนี้เราเชื่อในคนคนนี้นะครับเราไว้วางใจเราเชื่อใจเขานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความอารมณ์ความเชื่อมั่นความไว้วางใจกับคนหรือองค์กรนะครับเช่นเราเชื่อมั่นเรา trust ในรัฐบาลเรา trust ในศาลรัฐธรรมนูญเรา trust ในกกต.นะครับแต่คำว่า believe หรือเชื่อเนี่ยเราเชื่อในข้อมูลบางทีเราอาจจะไม่ trust ในองค์กรแต่เรา believe ในข้อมูลนะครับเช่นสมมติรัฐบาลออกมาแถลงเรื่องเศรษฐกิจโดยอ้างอิงข้อมูลของ IMF ของธนาคารโลกเราเชื่อในข้อมูลแต่เราอาจจะยังไม่เชื่อในตัวไม่ trust ในองค์กรได้นั่นก็เป็นขีดเส้นใต้ที่เราขีดไว้ให้ชัดๆกันก่อนทีนี้โดยหลักเนี่ยนะครับเวลาคนเราจะมี trust ในใครสักคนหรือในองค์กรในส่วนองค์กรหนึ่งเนี่ยมันมี3องค์ประกอบสำคัญมีหลายทฤษฎีนะครับแต่ทฤษฎีที่ผมคิดว่าเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยเป็นทฤษฎีที่นักวิชาการของ Harvard เขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะมี3ปัจจัยแหละคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังครับที่คนเราจะ trust องค์กรใดสักองค์กรหนึ่งคนใดสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับประการที่1ก็คือเราจะ trust ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังมีความสัมพันธ์หรือยุ่งเกี่ยวกับตัวจริงของคนคนนั้นนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า authenticity คือเราจะไม่ trust ใครหรอกถ้าเรารู้ว่านี่ที่ทำให้เราดูที่พูดกับเราที่ทำงานอยู่เนี่ยมัน fake หรือมันแสดงถูกไหมครับต้องเป็นตัวจริงๆต้องเป็นลักษณะขององค์กรนั้นจริงๆเป็นคนคนนั้นจริงเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเราถึงจะ trustคุณอิศรีคุณอภัทรลองนึกถึงภาพว่าเรากำลังดีลกับใครสักคนซึ่งมันเหมือนแสดงให้เราดูเราก็จะไม่ trust แน่ๆนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องเรียกว่าเราต้อง trust เขา อยู่ในตรงนั้นอันที่สองเราต้องรู้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถจริงๆนะเราต้องรู้ว่าเขาในการใช้ดุลพินิจในการทำงานในการทำอะไรแล้วแต่เนี่ยเขามีความสามารถจริงๆมีทักษะในเรื่องนั้นจริงๆนะถ้าเอาคนไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจมาบริหารกระทรวงเศรษฐกิจเอาคนไม่แม่นกฎหมายมาบริหารเรื่องกฎหมายเอาคนไม่เก่งเรื่องปฏิรูปภาครัฐมาทำปฏิรูปภาครัฐเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่เก่งเนี่ยเราเชื่อไห
1: ม
4: เราไม่เชื่อรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลในอดีตรวมถึงในรัฐบาลนี้ก็อาจจะมีปัญหาเนาะพอเราเห็นหน้าปั๊บเราไม่มั่นใจอะว่าวิธีคิดดุลพินิจของเขาจะทำเรื่องนี้ได
1: ้มี trust
4: นะ
1: issue
4: ใช่ใช่ตรงนี้ใช้คำว่า logic นะครับอันแรกก็คือมันเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่าเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่านะครับ authenticity ตัวที่สองคือ logic ก็คือว่าเขามีความสามารถมีดุลพินิจที่ดีหรือเปล่าและตัวสุดท้ายนะครับเราจะ trust กับใครสักคนหรือองค์กรไหนสักองค์กรหนึ่งก็แต่เมื่อเรารู้สึกว่าเขามีความห่วงใยในเราเขามี empathy ในเรานะครับเขาห่วงใยเราถ้าไม่ห่วงใยเรานะครับไม่รู้สึกผูกพันกับเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเราก็จะไม่ trust ในเขาเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยครับคุณอิศรี คุณอินทพัฒน์ท่านผู้ฟังครับจะต้องมีทั้ง3องค์ประกอบนี้นะ1เป็นตัวตนจริงๆ2มีความสามารถ3มีความห่วงใยในพวกเราได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพตอนน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่มีสงครามสหรัฐอิหร่านใหม่ๆจำได้ไหมครับเราเห็นภาพเกษตรกรชาวไร่ชาวนาต้องถือกระป๋องไปรอเติมน้ำมันตอนตีสามตีสี่แล้วก็ได้น้ำมันเพื่อไปเติมไอ้เครื่องจักรเครื่องปั่นไฟเพื่อดูดน้ำเข้านาตัวเองเนี่ยนะครับการสื่อสารช่วงนั้นของทางการเนี่ยไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจเข้าใจประชาชนเพราะนั้นตอนนั้นต้องบอกว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีรับผิดชอบก็โดนตำหนิเยอะถูกไหมครับเพราะว่าพูดถึงแทนที่จะเห็นอกเห็นใจว่าโอ้โหคนมาเข้าคิวเอาน้ำมันไปเติมเครื่องวิทน้ำเข้านาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามาบอกมาเตือนประชาชนว่าอย่ากักตุนอย่ากักตุนอย่ากักตุนการสื่อสารที่ไร้ความห่วงใยประชาชนหรือขาดเอมพัตตีเนี่ยทำให้ประชาชนไม่ trust ตอนนั้นนะครับเก่งมีลอจิกเก่งเป็นตัวตนจริงๆแต่ไม่ห่วงใยเราก็จะไม่ trust เขาคุณอิสรีคุณอนันต์พัฒน์ท่านผู้ฟังลองนึกถึงภาพเจ้านายเราก็ได้ผู้บังคับชาเราก็ได้นะครับเออเป็นตัวจริงเนี่ยตัวจริงเขาเป็นแบบนี้เขาเก่งจริงแต่เขาไม่ห่วงใยเราเลยเราจะ trust เขาไหมเราไม่ trust เขานะเป็นตัวจริงห่วงใยเราแต่ไม่มีทักษะไม่มีความสามารถเราก็ไม่ trust นะครับมีทักษะมีลอจิกดีห่วงใยเราแต่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันเหมือนแสดงนะทางนี้เหมือนแสดงเอาใจเราหรือว่าทำให้เรารู้สึก trust เขา

0: ว่าใน3เรื่องนี้เขามีครบทั้ง3เรื่องไหมนะครับองค์กรหรือคนส่วนใหญ่ที่มีวิกฤตศรัทธาก็เนี่ยครับ1ไม่ใช่ตัวจริง2ยังไร้ทักษะ3ขาดความห่วงใยประชาชนนะใครที่อยากจะมี trust ก็เอาไปสร้างตรงนี้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือในเรื่องการสื่อสารอันนี้คุณอิศรีคุณภัทรน่าจะทราบดีไม่น้อยไปกว่าผมแล้วสามารถเติมได้นะครับการสื่อสารเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับการตีความเนา
1: ะ
0: ทุกการสื่อสารมีการตีความที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะมีคนตีความจะตีความอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ประสบการณ์ความรู้สึกความคาดหวังนะครับหรือความเชื่อเดิมๆของท่าน
1: และอคติน
0: ะครับอคตินี่ก็อยู่ในประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกอคตินี่เป็นตัวสำคัญเลยคุณอิศรีที่คุณอิศรีเติมมานะครับเพราะว่าวันนี้นึกถึงภาพผมพูดเรื่องวิกฤตศรัทธาเพื่อจะให้ความรู้ทางวิชาการแต่ถ้าคนเป็นรัฐบาลฟังอยู่คนเป็นองค์กรอิสระฟังอยู่คนนึกมาด่าฉันทำไมแต่ประชาชนที่ไม่ได้มีเกี่ยวไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องในนี้ฟังดูก็เป็นความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนนะว่าศรัทธามันต้องมี3เสามี3เรื่องตรงนี้ที่ทำกันไปมันขึ้นอยู่กับใครนะครับจะมีอคติมีประสบการณ์มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคาดหวังอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารทุกการสื่อสารนะครับในภาวะปกติก็ตามคนที่ออกมาสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นผู้จัดรายการอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าคนฟังเขาจะตีความและแต่ละคนก็จะตีความไม่เหมือนกันนะครับแล้วในทั่วๆไปเวลาผมไปบรรยายเรื่องการสื่อสารเนี่ยคุณเอศรีคุณภัทรผมบอกว่าทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องจะมีคนอยู่3กลุ่มเสมอคนที่รักเราเห็นด้วยกับเรากลุ่มนึงคนที่ไม่รักเราไม่เห็นด้วยกับเราในหัวข้อนั้นกลุ่มนึงแล้วคนที่กลางๆอีกกลุ่มจะมีคน3กลุ่มเสมอมีคน3กลุ่มเสมอเพราะฉะนั้นในการแถลงของกกต.วันนี้ก็จะมีคนอยู่3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่รักและเชื่อมั่นและศรัทธาและ trust ในกกต.กับอีกกลุ่มนึงเป็นคนละกลุ่มคนละขั้วกับกลุ่มนั้นเลยคือไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาไม่ trust ในกกต.เลยและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่รอฟังเหตุฟังผลรอฟังการแถลงว่าเรื่องวันนี้การทัวร์สว.กกต.จะแถลงอย่างไรถ้าแถลงออกมาดีฉันก็พร้อมจะเชื่อกกต.ถ้าแถลงมาไม่ดีฉันก็จะไม่เชื่อกกต.เพราะนั้นในการสื่อสารทุกครั้งเราต้องบอกว่าในคน3กลุ่มเนี่ยครับมันตีความไม่เหมือนกันถูกไหมคุณอิศรีคุณธนภัทรนะครับคน3กลุ่มตีความไม่เหมือนกันทีนี้ประเด็นที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกก็คือว่าในการสื่อสารคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับที่รักเราไม่รักเราแล้วก็เฉยๆกับเราเป็นกลางเนี่ยนะครับคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายวัยนะสูงวัยวัยทำงานเยาวชนรายได้สูงรายได้ต่ำโน่นนี่นั่นแล้วแต่ละคนแต่ละกลุ่มตรงนี้ก็จะใช้สื่อไม่เหมือนกันบางคนยังอ่านสื่อจากสิ่งพิมพ์อยู่บางคนอ่านจากออนไลน์บางคนต้อง TikTok อย่างเดียวบางคนต้องเป็นคลิปสั้นบางคนชอบอ่านเหตุผลยาวๆเพราะฉะนั้นในการสื่อสารกับคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็จะต้องออกแบบเมสเสจออกแบบช่องทางออกแบบรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันทีนี้จุดตายเลยของรัฐบาลจุดตายเลยขององค์กรอิสระทั้งหลายก็คือแถลงข่าวเสร็จถือว่าจบกันอันนี้ไม่พออันนี้ไม่พอนะครับเพราะว่าการแถลงข่าวเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่คนที่เขาชอบดู TikTok ล่ะคนที่เขาชอบดูคลิปล่ะคนที่ชอบอ่านรายละเอียดล่ะคนที่ต้องย่อยง่ายๆล่ะคนที่ต้องดูอินโฟกราฟิกถึงจะเข้าใจล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดตายของรัฐบาลกับองค์กรอิสระที่ผมเห็นมาโดยทั่วไปนะครับคือแถลงข่าวปั๊บถือว่าจบอย่างดีมันหน่อยก็ไปเดินสายให้สัมภาษณ์อีกแต่ไม่ได้พยายามย่อยเมสเซจสำคัญหรือคีย์เมสเซจเนี่ยออกมาเป็นหลายๆรูปแบบให้เหมาะสมกับคนหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนสื่อสารไม่ได้คิดว่าคนที่ฟังฉันมีทั้งคนที่รักเชื่อมั่นศรัทธาในฉันคนที่ไม่รักไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาในฉันและคนกลางๆที่ฟังเหตุฟังผลนะจะเห็นได้ว่าแค่เริ่มมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความยากในระดับนะครับเดี๋ยวพักแล้วเราผมจะมาเล่าว่ายุ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกับสมองด้วยนะท่านผู้ฟังคุณอิศรีคุณธนภัทรมันยุ่งเกี่ยวกับสมองแล้วสมองเราทำงานแบบที่เรานึกไม่ถึงเลยเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากพักเราจะเล่าต่อดีไหมครับ
1: เกี่ยวกับสมองมีการตีความมีประสบการณ์ต่างๆเข้ามามีบทบาทนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะในช่วงแรกอาจารย์เกษมสันก็ฉายภาพให้เราเห็นนะถึงสามเหลี่ยมแห่ง trust นะคะหรือว่า the trust triangle นะที่ทุกส่วนเลย3ส่วนมีความสำคัญต่อความเชื่อถือของคนที่มีต่อบุคคลต่างๆนะคะอาจารย์คะมาขยายความกันต่อถึงเรื่องสมองค่ะการตีความการทำงาน
4: เมื่อก่อนจะเบรกคุณอินทรีก็ขมวดได้ค่อนข้างตรงประเด็นแล้วว่าการตีความมันเกิดขึ้นในสมองเราเนา
3: ะ
4: มันไม่ได้เกิดที่หัวแม่มือหรือเกิดที่ต้นไหล่อะไรเงี้ยนะหัวไหล่มันเกิดที่ในสมองเรา
3: จ้ะ
4: สมองเราทำงานแบบนี้ท่านผู้ฟังครับคุณอินทรีคุณอินทรพัฒน
3: ์
4: สมองเราหน้าที่หลักยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่ามนุษย์จะพัฒนาไปเท่าไหร่ก็ตามสมองยังมีหน้าที่หลักอยู่สองอย่างครับหนึ่งเอาตัวเราให้รอดทำให้เราไม่ตายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อันนี้เป็นหน้าที่หลักของสมองนะแต่ที่สมองเล็กๆในหัวเราเนี่ยนะครับมันกินพลังงาน 20% ของร่างกายเราเพราะฉะนั้นนอกในการที่จะทำให้เรารอดไม่ตายขยายพันธุ์ได้เนี่ยมันต้องประหยัดพลังงานอะไรที่มันตัดสินได้มันตัดสินอะไรที่มาพูดมาแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แต่ท่านผู้ฟังเราบางท่านก็บอกมาว่าเนี่ยค่ะฟังปั๊บเจอสิ่งที่ไม่ตรงกับใจไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านก็ถ่ายฟีดผ่านอันนั้นก็ใช่เลยเพราะว่าถ้าเราจะต้องฟังอะไรที่มันไม่ตรงกับความเชื่อเราต้องทำไงครับเราต้องมาคิดเนาะเราต้องมารื้อความเชื่อเดิมๆอยู่แล้วก็ใส่ความข้อมูลใหม่ๆเข้าไปโอ้ยนี่เปลืองพลังงานไม่เชื่อเลยสมองไม่รับเลยเพราะฉะนั้นในการสื่อสารกับคนที่เขาไม่รักไม่ศรัทธาเราไม่ trust เราเนี่ยยากมาก อยู่ดีจะพยายามไปลบล้างความเชื่อนั้นเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเทคนิคพิเศษเพราะสมองชอบประหยัดพลังงานและที่คนเรามีอคติเห็นโทรศัพท์รุ่นนี้ออกมาแบบเปิดแบบพับบอกเลยว่ายี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนึงใช่ไหมเห็นคนนี้เดินเข้ามาเราบอกเลยคนนี้น่าจะเป็นคนดีเห็นหน้าคนนี้น่าเชื่อถือคนนี้ขี้โกงเห็นพระมารูปนี้พระรูปนี้ดีพระรูปนี้ไม่ดีเนี่ยเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเราตัดสินโดยมีอคติทุกอย่างนะครับอคติทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสมองเราต้องการประหยัดพลังงานอีกเรื่องนึงอันนี้ภาครัฐโดนบ่อยกกต.วันนี้ก็จะโดนนะบอกไว้เลยเพราะว่าวันนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้กฎหมายเป็นเรื่องยากถ้าสื่อสารอะไรเรื่องยากๆเนี่ยสมองจะปิดสมองคนเราไม่รับเพราะอะไรครับก็เปลืองพลังงานอีกนะเหตุผลที่คนฟังคุณวันนี้อาเซียนฟังคุณอิตรีคุณพัฒน์แล้วฟังพวกเราเยอะก็เพราะเราเล่าสบายๆง่ายๆเรื่องยากๆเราย่อยง่ายๆที่คนไทยชอบดูการเล่าข่าวมากกว่านั้นการนำเสนอข่าวที่เป็นทางการก็มันง่ายต่อสมองนะครับเพราะฉะนั้นสมองจะชอบอะไรที่มันง่ายๆชอบข้อมูลที่ตรงใจและที่สำคัญที่สุดสมองชอบการนินทาคุณอิศรีคุณนภัทรท่านผู้ฟัง
3: มันเป็นทักษะการเอาตัวรอดและความอยู่รอด
4: ใช่ใช่
3: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
4: ถูกต้องที่สุดเลย
3: ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีค่ะแค่บอกว่ามันเป็นยังไง
4: มันเป็นสมองเราซึ่งเราคุมไม่ได้ครับในอดีตคนเราเนี่ยเสียชีวิตเพราะมนุษย์ด้วยกันเองฆ่ากันเองนะครับเพราะว่าฉันชอบเธอฉันไม่ฆ่าเธอฉันเกลียดเธอฉันฆ่าเธอมนุษย์เสียชีวิตเพราะว่าสัตว์ดุร้ายเสียชีวิตเพราะไปกินพืชผิดประเภทน้อยมาก น้อยกว่าผลค่ากันตายเพราะฉะนั้นการได้ฟังคนนินทาถึงบุคคลที่3ว่าไอ้คนนี้มันใจดีไอ้คนนี้มันใจร้ายฆ่าใครไปแล้วเนี่ยทําให้สมองเราชอบฟังการนินทาแล้วก็ชอบนินทาคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณอิศรีคุณธนภัทรยังชอบฟังการนินทาอยู
3: ่
4: แอบนินทาคนอื่นบ้างเนี่ยแปลว่าสมองเราปกติดีอยู่ขอให้สบายใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ฟังเลยไม่พูดนินทาใครเลยเนี่ยสมองเราอาจจะเริ่มผิดปกติเล็กน้อยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของสมองนะครับอีกเรื่องนึงที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือเรื่อง storytelling นะครับเรื่องเล่าทั้งหลายที่ตอนหลังเนี่ยทุกศาสตร์นะครับการตลาดการสร้างภาพลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบใช้ storytelling เรื่องเล่ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยก็เพราะเรื่องเล่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคำนินทามันแบบเดียวกันสมองเลยชอบและสุดท้ายเลยที่คนไม่เคยรู้คือสมองเราชอบแต่งเรื่องคุณเดชรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังครับบทเรียนที่ผมเวลาไปบรรยายให้กกต.ฟังผมบอกว่านึกถึงภาพวันเลือกตั้งนะ8กุมภาพันธ์2519ตอนนั้นผมทำรายงานอยู่ให้รายงานผลการเลือกตั้งให้กับ NBT อยู่7จนถึง1ทุ่มเนี่ยรายงานคะแนนค่อยๆไหลเข้ามาพอ1ทุ่มปั๊บคะแนนหยุดนิ่งจนทั้งถึง3ทุ่มไม่มีการรายงานไม่มีการแถลงข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นสมองคนทำอะไรครับแต่งเรื่องเลยครับต้องมีใครปิดระบบเธอต้องแก้คะแนนเพื่อช่วยพักนั้นพักนี้แน่ๆเลยสมองเราเป็นเรื่องแบบนี้เราเห็นผู้ชายผู้หญิงเดินเข้าไปในโรงแรมเราเห็นพระสีกาเดินเข้าไปในกุฏิพระเราแต่งเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้แต่สมองเราชอบแต่งเรื่องนี่เพราะนั้นในการแถลงข่าวในการสื่อสารอะไรก็ตามถ้าแถลงแล้วไม่หมดข้อมูลไม่หมดแล้วเป็นข้อมูลที่ประชาชนเขาอยากจะรู้แล้วเขารู้ว่ามันส่วนสำคัญเนี่ยสมองผู้รับสารก็จะแต่งเรื่องทันทีว่าแน่คุณปิดเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าคุณไม่พูดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่าง data center ที่มันมีข่าวอยู่ตอนนี้เยอะๆใช้พลังงานเยอะๆไปอยู่ตรงพระราม9ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเรายังไม่ทันรู้เลยว่าเป็น data center ประเภทไหนประเภทเป็น AI หรือเปล่าประเภทคำนวณหรือเปล่าแล้วเก็บข้อมูลเฉยๆมันกินน้ำกินไฟไม่เท่ากันแต่เราแต่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วมันต้องมีคนให้ใต้โต๊ะมันต้องมีเราแต่งเรื่องทันทีและนี่คือสมองของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับในภาวะซึ่งคนมีวิกฤตศรัทธากับเราคนมี trust crisis กับเราเนี่ยคนไม่เชื่อเราเนี่ยการแถลงยิ่งต้องคำนึงถึงสมองของคนฟังมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างวันนี้กกต.จะแถลงเรื่องหัวสวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศตัดสินไปแล้วใช่ไหมว่าหัวสวมันหัวแน่ๆแต่กกต.จะหาทางออกยังไงจะพูดยังไงซึ่งต้องใช้ทักษะเป็นพิเศษนะในการแถลงในสิ่งที่มันอาจจะไม่ตรงกับคนทั้งประเทศได้คิดไปแล้วได้ตัดสินไปแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องเริ่มแถลงแบบไหนจะพูดอย่างไรจะแสดงความเอมพัตตีกับสังคมอย่างไรถึงจะค่อยๆเรียกทรัสต์กลับมาได้อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษมากๆนะครับมากไปกว่านั้นในยุคนี้คุณอิศรีคุณธนภัทร เล่าเรื่อง AI ไปเยอะเลยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับในยุคนี้การสื่อสารไปเสร็จคนจะได้รับสารเราหรือไม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราแถลงดีหรือไม่ดีหรอหรือไม่หรอเรามีช่องทางออกเยอะหรือเปล่าแต่มันโดนควบคุมด้วยอัลกอริทึมของ AI ถูกไหมครับคุณเดชรีคุณภัทรแถลงเสร็จแล้วเนี่ยอัลกอริทึมมีหน้าที่หลักก็คือส่งเฉพาะสิ่งที่คุณเดชรีชอบให้คุณเดชรีฟังดูส่งเฉพาะสิ่งที่คุณอนันตภัทรเชื
3: ่อ
4: นะแล้วก็ชอบให้คุณอนันตภัทรดูท่านผู้ฟังก็เหมือนกันเราจะเห็นเฉพาะข่าวที่มันตรงกับความเชื่อตรงกับรสนิยมของเราเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้พอแถลงข่าวเสร็จกกต.แถลงข่าวเสร็จมีคนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงไม่เห็นด้วยกับกกต.นะครับหลายๆคนแหละเอ่ยชื่อมาแล้วก็รู้จักกันหมดไม่ว่าจะเป็นทีมไอรอทีมคุณภริศนะครับก็จะซัดขึ้นมาหนักๆเลยอัลกอริทึมก็จะเลือกส่งสิ่งที่ไอรอหรือคุณภริศคอมเมนต์ในเชิงลบกกต.ส่งไปให้คนที่มีแนวคิดในเชิงลบกับกกต.อยู่แล้วได้เห็นคนที่คิดลบกกต.อยู่แล้วคนที่ไม่ trust กกต.อยู่แล้วจะไม่มีโอกาสได้ข้อมูลที่บวกกับกกต.เลยในทางตรงกันข้ามคนที่ศรัทธากกต.คิดบวกกกต.ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะเห็นข่าวของไอลอและของคุณภริศเห็นอะไรไหมครับเอาอัลกอริทึมมาทำให้ การรับสารของกลุ่มคนเนี่ยมันแยกแยะมันตอกย้ำความเชื่อมันต่อทำให้เกิด echo chamber นะครับอุโมงค์แห่งเสียงสะท้อนคือเราเชื่ออะไรเราก็จะเห็นข่าวนั้นตอกย้ำ
3: วนๆซ้ำๆว่าใช่ถูกสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อ
4: ครับอันนี้ยิ่งทำให้การสื่อสารในภาวะวิกฤตที่คนมีวิกฤตศรัทธาหรือมี trust crisis เนี่ยยิ่งยากขึ้นไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเห็นไหมครับผมวาดมาถึงตรงนี้ผมทำให้เห็นภาพ 2-3 เรื่องนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ trust เนี่ยมันมี3องค์ประกอบสำคัญที่เราทิ้งไม่ได้คือ1ต้องเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราต้องทำให้คนเห็นว่าเรามีความสามารถมีดุลพินิจที่ดีมีลอจิกที่ดีและสุดท้ายเราต้องแสดงให้เห็นถึง empathy นะครับความเห็นอกเห็นใจเขาเราต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ก่อนนะครับอันนั้นคือต้องมีก่อนประเด็นที่2การสื่อสารนั้นต้องตีความมีการตีความและการตีความขึ้นอยู่กับสมองของแต่ละกลุ่มคนซึ่งรักเราไม่รักเราและเป็นกลางกับเราและสมองชอบเรื่องที่มันง่ายๆชอบเรื่องที่มันตรงกับใจเพราะไม่งั้นสมองก็จะไม่ประหยัดพลังงานเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารวันนี้ครับยากที่สุดของที่สุดวันนี้ผมรอฟังเลยตอนเย็นๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่มีวิกฤตศรัทธาวิกฤตของ trust เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมตั้งแต่ทำงานสื่อสารมาผมไม่คิดว่าจะมีอะไรยากเท่ากับการสื่อสารวันนี้อีกแล้วเรามาติดตามชมด้วยกันแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าผมจะมาวิเคราะห์ว่ากกต.ทำได้ดีแค่ไหนดีไหมครับ
3: สัปดาห์หน้าต้องมาตามกันต่อนะคะวิเคราะห์และวิพากษ์เพื่อผลที่เติบโตต่อไปของประเทศเรานะคะคุณผู้ฟังน่ารักมาก trust T R U S T trust คือความไว้วางใจถ้าตัดตัว T ตัวหน้าออกไปเนี่ยเหลือแค่ rust R U S T rust สนิมที่มันกัดกินประเทศของเราอุบะจะไม่คมขนาดนี
5: ้
3: ลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะเราทั้งสองคนและอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลกับรายการ Good Morning อาเซียนลาไปก่อน
5: สวัสดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของการเมืองกันเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอนะคะก็ได้รวมตัวจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229บริเวณหอศิลป์วัฒนธรรมค่ะแสดงพลังครั้งสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติคดีโกงเลือกสว.กับข้อเรียกร้องเดียวสั่งฟ้อง229ผู้ต้องหาไม่มีข้อยกเว้นโดยมีกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและฟังการปราศัยจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวการเมืองมาเข้าร่วมหลายคนค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะ สส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอด้วยนะคะและให้สัมภาษณ์ว่าอีกครั้งเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนกกต.จะมีมติจึงขอเชิญชวนประชาชนมารวมตัวแสดงพลังเรียกร้องกกต.ทำหน้าที่อย่าปล่อยให้การโกงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยถูกเป่าคดีทิ้งโดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าหากนายกมองว่าตนเองและพรรคภูมิใจไทยกำลังถูกกล่าวหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะล้างข้อครหาได้ก็คือการแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลวินิจฉัยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและพรรคภูมิใจไทยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐไอลอผนึกพลังบีบฟ้องหัวกกต.แถลงวันนี้4องค์กรบิ๊กเนมร่วมขยี้ใช้กฎหมายเด็ดขาดฟันอาญากกต.กลับลำยอมตั้งโต๊ะแถลงผลลงมติคดีหัวสว.แต่จำกัดจำนวนสื่อและต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไอลอแนวร่วมคึกคักเดินวิ่งกดดันสั่งฟ้องทั้ง229คนปล่อยของแฉยับข้อมูลขบวนการขณะที่ข่าวสดก็เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันนะคะกกต.ตั้งโต๊ะแถลงม็อบคึกเดินบี้ให้ฟ้องทั้ง229ภูมิธรรมซัดส้มเคยเตือนไม่ฟังยกเก้าอี้ให้ภูมิใจไทยหนูไม่ปรับครม.ไร้สัญญาใจกล้าทำชมรัฐมนตรีลูกเทพก็เป็นพาดหัวของข่าวสดที่รวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
2: ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยืนยันเตรียมแถลงผลการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.จำนวน229รายในวันนี้นะครับเวลาบ่าย3ที่ห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.หลังจากมีกระแสข่าวก่อนหน้านะครับว่าอาจจะมีการยกเลิกการแถลงข่าวและชี้แจงเป็นเอกสารแทนโดยกกต.ก็กำหนดให้เฉพาะสื่อที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวได้นะครับสำนักละไม่เกิน3คนส่วนสื่อที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้สังเกตการและบุคคนภายนอกจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมแต่ว่าสามารถติดตามการแถลงผ่านจอที่จัดไว้บริเวณด้านนอกสำนักงานกกต.ขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยก็ย้ำครับว่าการพิจารณาคดีต้องแยกระหว่างกระแสสังคมกับเงื่อนไขทางกฎหมายโดยกกต.ต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานถึงระดับที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หากหลักฐานถึงเกณฑ์ที่ต้องส่งศาลแต่ถ้าหาก ไม่ถึงก็ต้องยุติเรื่องสำหรับแนวทางการลงมติของกกต.ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้3แนวทางนะครับคือการยกฟ้องทั้ง229รายตามความเห็นของคณะอนุกรรมการคณะที่36และส่งฟ้อง229รายตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ครับหรือว่าแนวทางที่3คือการส่งฟ้องและยกฟ้องบางรายซึ่งอาจจะมีนักการเมืองรวมอยู่ด้วยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่หัวหน้าพรรคประชาชนและก็กลุ่มไอรอออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีและการที่พรรคกล้าทำโหวตสนับสนุนร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนว่าถ้าหากรัฐบาลทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็สามารถได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอื่นได้นะครับทั้งนี้นายอนุทินซึ่งมีอายุครบ60ปีเมื่อวานครับก็ยังกล่าวตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งนายกจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็นหลักขณะที่นายณัฐพงศ์นะครับก็มีการกล่าวอวยพรวันเกิดนายอนุทินด้วยนะครับบอกว่าหากนายกรัฐมนตรีต้องการล้างข้อครหาต่อตัวเองและพรรคภูมิใจไทยการส่งคดีหัวสวให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับระทึกสุดขีดคดีหัวสบลุ้นมติกกต.ม็อบบี้ฟันทั้ง229คนโพพรึบแน่นหอศิลป์ไอลอกลางหลักฐานรอครูใครรอดเจอแฉรายตัวระทึกสุดขีดกกต.ได้เลิกลงมติหัวสว229รายเตรียมเปิดแถลงบ่าย 3:14 กันยายนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดขณะที่ไอลอเท้งสสส้มโพพรึบนำม็อบลงถนนมีมติลั่นฟ้องทั้งหมดยิ่งชีพคู่เอกสารหลักฐานเพียบหากสั่งไม่ฟ้องใครพร้อมแฉรายคนแต่ถ้ารอดยกแผงเปิดทั้งกระบี่สุภชัยย้ำกระแสไม่ใช่หลักฐานเผยบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ธเดย์60ปีอนุทินคึกคักบิ๊กตุยบิ๊กตู่คุณหญิงอ้อส่งการ์ดอวยพรเจ้าตัวลั่นขอเป็นนายกเพื่อประชาชนชี้เดินขบวนเป็นสิทธิ์แต่ขอให้อยู่เคารพกฎหมายครับ
1: นายอธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยนะคะว่าทางคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครเตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติรัฐวิสาหกิจเพื่อปรับเกณฑ์อายุเกษียณของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจโดยเสนอให้ขยายอายุผู้ดำรงตำแหน่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจจาก65ปีเป็น70ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานในปัจจุบันและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาทำงานได้นานขึ้นค่ะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังวางไทม์ไลน์3เดือนต่ออายุเกษียณบิ๊กรสก.คลังจ่อแก้กฎหมายขยับเพดานอายุบอร์ดรัฐวิสาหกิจขยายอายุจาก65ปีเป็น70ปีส่วน CEO และ MD จ่อขยับจาก60เป็น65ปีอ้างเอกชนดึงผู้มีความรู้และประสบการณ์คาด3เดือนชงครม.พิจารณาได้ค่ะ
2: ครับในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชารายงานนะครับว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชาก็ยืนยันว่าไม่ตรงกับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเมียนมาครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าประธานาธิบดีมินอองไลเห็นว่าแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาชายแดนคือสันติวิธีและการเจรจาหารือเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมายังเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของภูมิภาคโดยรวมกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่าการนำถ้อยคำของผู้นำเมียนมาไปขยายความในลักษณะที่สื่อว่ามีการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงการเจรจาและแนวทางสันติวิธีเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเขมรบิดเบือนอ้างพม่าหนุน JICโต้กล่าวหาไทยยึดแผ่นดินกต.ชี้ชัดกัมพูชาบิดเบือนโฆษก ประธานาธิบดีเมียนมายืนยันใช้สันติวิธีเจรจาแก้ปัญหาชายแดนผอ JIC โต้ข้อกล่าวหาไทยยึดดินแดนยันไม่เคยล่าดินแดนครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะและก็มีเรื่องของพฤติกรรมยิวที่เย้ยกฎหมายจี้ให้ในประเทศด้วยค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 22026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะทางกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เตรียมนำกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากการที่มีรายงานว่ากองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับเงินบริจาคเงินจากการเช่าบูชาพระเครื่องและเงินเพื่อการบูรณะวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินตลอดจนขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะกรรมธิการจี้ยึดอีก215ล้านเงินสมีโชติค่าบูชาพระและซ่อมวัดนัดประชุมให้เร่งติดตามคืนรัชทานเผยสีกาเอ๋ยังกังวลนอนไม่หลับแต่สุขภาพปกติสมีโชติและสีกาเอ๋นอนคุกคืน2สุขภาพร่างกายปกติพบวิตกกังวลเล็กน้อยค่ะ
2: ครับต่อกันที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026ครับเวทีประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกจัดระหว่างวันที่14-17กันยายนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพกระทรวงพลังงานร่วมกับทีเซฟครับจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศนางสุภวรรณตีระรัตครับผู้อำนวยการทีเซฟบอกว่างานครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทเพิ่มจากการประเมินเบื้องต้นนะครับที่ประมาณ 14,000 ล้านบาทเงินสะพัดดังกล่าวมาจากการใช้จ่ายของผู้ที่เดินทางเข้าร่วมงานรวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้จัดงานและผู้สนับสนุนทั้งสถานที่จัดงานการก่อสร้างบูธระบบขนส่งและบริการต่างๆโดยตัวเลขนี้ยังไม่รวมมูลค่าการซื้อขายหรือสัญญาทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นภายในงานและหลังงานด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทยภายใต้ ใต้แนวคิด Power of Journey Healing is the New Luxury นะครับนำเสนอการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับสุขภาพกายใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยททเตรียมนำเสนอ20เส้นทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำให้กับผู้ร่วมงานสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลและวางแผนเดินทางพร้อมจัดทำประสบการณ์ไทยผ่าน4ส่วนได้แก่การชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กจัวหลุยการนวดไทยและการสาธิตมวยไทยและททก็มองว่าการจัดงานแกสเทคเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับผู้นำนักธุรกิจนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกพร้อมส่งเสริมไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักเดินทางคุณภาพและกลุ่มไมซ์หรือการประชุมนิทรรศการและการจัดกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับแก๊สเทค2026ครับเนื้อหาก็จะครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวไปจนถึง AI ไฮโดรเจนพลังงานสะอาดจึงถูกจับตามองในทั้งมิติของอุตสาหกรรมพลังงานการลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนนะครับที่เสพเชื่องานแก๊สเทคคึกคักลุ้นสะพัด 1.5 หมื่นล้านททดึงเที่ยว20เส้นทางใหม่เอกชนชี้ดันเป็นหับพลังงานค้าส่งแนะไทยช่วยไทยสิ้นปีอีซี่พาสเล็งใช้ก่อนจ่ายทีหลังครับ
1: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องชาวยิวนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยค่ะซึ่ง 76.38% นะคะก็ระบุว่าเคยได้ยินข่าวสารจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยขณะที่ร้อยละ 17.45 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่เคยมีประสบการณ์นะคะสำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในไทยที่ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจก็พบว่าร้อยละ 71.22 ระบุว่าไม่เคารพกฎหมายรองลงมา 46.39 ระบุว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทย 45.96% ระบุนะคะว่าไม่เคารพวัฒนธรรมไทยและร้อยละ 40.03 ระบุว่าไม่เคารพวิถีชีวิตของชุมชนเมื่อถามถึงมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในไทยก็พบว่าร้อยละ 77.46 ระบุเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมา 45.45 ระบุว่ารัฐควรลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยร้อยละ 38.49 ระบุนะคะว่าดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดร้อยละ 26.46 ระบุว่าคนไทยควรร่วมมือการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะทางด้านของนายเอกราชกฤตยพงศ์นายอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีสุสานยิวหมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้ว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องเตรียมทำหนังสือแจ้งความประสงค์นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากพื้นที่สุสานบางคล้าในวันที่14กันยายนก็คือวันนี้นะคะโดยให้เหตุผลว่าบริษัทติดภารกิจด้านศาสนาในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้จากการประสานพูดคุยบริษัทพร้อมปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวคนไทยยั่วไม่ทนพฤติกรรมยิวเย้ยกฎหมายจี้ให้เนรเทศเน้นความมั่นคงแจ้งราชการ4ร่างขอย้ายสุสานคนไทยไม่ทนเปิดพฤติกรรมชาวอิสราเอลโพระบุส่วนใหญ่ยั่วพวกไม่เคารพกฎหมายจี้รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจี้ในประเทศออกนอกราชอาณาจักรแนะรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยย้ายแล้ว4ร่างในสุสานบริษัทที่เกี่ยวข้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อนายอำเภอค่ะ
2: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
4: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
9: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด14-17กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
9: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: สู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานนะครับว่าชาวประมงพื้นบ้านตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจับปลาหมอคางดำได้เพิ่มอีก2ตัวนะครับในขณะที่พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวแล้วรวม12ตัวครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าปลาหมอคางดำที่พบอยู่บริเวณตะหลิ่งริมน้ำตำบลหนองสวงนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เดิมจึงยังสามารถจำกัดวงพื้นที่ได้พร้อมกับขอความร่วมมือชาวประมงช่วยกันจับปลาหมอคางดำให้ได้มากที่สุดขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้านกรมประมงก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นะในเขื่อนลำปาวขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และยังไม่เข้าเกณฑ์ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขออภัยครับและยังไม่เข้าเกณฑ์ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากว่าเกณฑ์ดังกล่าวนั้นกำหนดให้ต้องพบปลาหมอคางดำในอัตราความชุกชุมนะครับตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินเป็นประจำทุกเดือนกรมประมงระบุด้วยนะครับว่าลักษณะของเขื่อนลำปาวก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความลึกทำให้การควบคุมและกำจัดทำได้ง่ายกว่าแหล่งน้ำกร่อยหรือว่าป่าชายเลนโดยเจ้าหน้าที่จะเน้นปฏิบัติการในช่วงเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่ปลาหมอคางดำมักจะขึ้นมาฮุบอากาศบริเวณผิวน้ำ

0: เพื่อเร่งกำจัดและก็ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรพร้อมกันนี้ประมงก็เร่งมีการให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่นะครับให้มีการติดตั้งหรือว่าใช้ระบบกรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำเข้าบ่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไข่หรือว่าลูกปลาหมอคางดำหลุดเข้าไปในระบบการเลี้ยงเนื่องจากว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าปลาหมอคางดำแพร่ระบาดออกจากพื้นที่เขื่อนแล้วหรือไม่นะครับกรมประมงก็ขอให้ประชาชนหากพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ประมงได้ทันทีแต่ก็ย้ำนะครับว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นไม่มีพิษและก็สามารถนำมาประกอบอาหารหรือว่าแปรรูปได้ตามปกติครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นกรอบเล็กๆของหน้าหนึ่งมติชนครับกาฬสินธุ์จับหมอคางดำได้อีกผอ.ประมงห่วงรามฟาร์มกุ้งกาฬสินธุ์จับปลาหมอคางดำได้อีกผอ.ประมงย้ำกินได้ไม่มีพิษห่วงรามฟาร์มกุ้งก้ามกรามลุ้นศาลอุทธรณ์ชี้ชะตาคดีแม่กลองนะครับหวังเปิดทางเยียวยากว่า 1,000 รายครับ
1: ตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันจับกุมนายสุชาติสุรชัยหรือว่ามิสเตอร์ชูชาวจีนนะคะผู้ต้องหาตามหมายแดงคนสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวมากที่สุดและยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาได้ที่บ้านพักตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีคดีนี้ค่ะทางการไทยได้รับการประสานจากทางการจีนประสานข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยขอให้ตรวจสอบและดำเนินการส่งตัวมิสเตอร์ชูบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลซึ่งทางการจีนต้องการตัวในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเหตุเกิดเมื่อ19มกราคม2533ที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนก่อนที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีออกจากจีนและเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยจากการตรวจสอบก็พบว่าบุคคลตามหมายแดงรายนี้อาจเป็นคนเดียวกับนายสุชาติสุรชัยซึ่งอาจได้สัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายและบุคคลดังกล่าวเคยถือหนังสือเดินทางประเทศไทยด้วยจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลว่ามิสเตอร์ชูหรือว่านายสุชาติเนี่ยเคยมีสัญชาติไทยหรือถูกเพิกถอนสัญชาติไทยแล้วหรือไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะจับจีนสวมบัตรไทยหนีคดีฆ่า36ปีเปิดธุรกิจอู้ฟู่ยึดร่วม100ล้านถอนสัญชาติลูกแฝดด้วยค่ะ
0: ครับผู้ปกครอง4ครอบครัวพาลูกชายวัย11ปีครับซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป.5 3คนและก็ป.6 อีก1คนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังอ้างว่าถูกครูผู้สอนดนตรีนะครับในโรงเรียนเนี่ยทำโทษรุนแรงเพราะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตในงานกีฬาสีของจังหวัดครับยายคนนึงนะครับของเด็กก็เล่าว่าหลานเนี่ยมากลับบ้านนะครับกลับบ้านมาพร้อมกับบอกว่าถูกครูเตะบริเวณท้องแล้วก็กลางหลังจับกดศีรษะบีบปากแล้วก็ใช้มีดชี้หน้าพร้อมกับข่มขู่เอาชีวิตโดยอ้างว่าครูนำมีดมาจี้ที่บริเวณหน้าอกจนเกิดรอยแดงเหตุเกิดตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เด็กทั้ง4คนเกิดความหวาดกลัวและมีความเครียดจนไม่กล้าไปโรงเรียนผู้ปกครองจึงต้องการดำเนินคดีทางกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันกับนักเรียนคนอื่นด้านนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณานะครับได้มีการประสานตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาให้เร่งสอบปากคำเด็กผ่านกระบวนการสหวิชาชีพพร้อมส่งตัวเด็กทั้ง4คนไปตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้มูลนิธิปวีณาครับเตรียมประสานกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการเยียวยาตามสิทธิรวมถึงเตรียมหาทางช่วยเหลือเรื่องของสถานศึกษาแห่งใหม่หากทั้ง4ครอบครัวมีความประสงค์ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่โดยข้อกล่าวหาต่อครูยังต้องผ่านการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับพ่อแม่ร้องปวีณาช่วย4เด็กชายถูกครูโหดทำร้ายเอามีดจี้ฉุนจัดนักเรียนขาดร่วมงานกีฬาสีพ่อแม่4ครอบครัวพาลูกหลานนักเรียนชั้นป.5 ป.6 ร้องปวีณาหลังถูกครูสอนดนตรีโกรธจัดเหตุขาดร่วมกิจกรรมกีฬาสีทำร้ายร่างกายเด็กใช้มีดข่มขู่จนเด็กผวาไม่กล้าไปโรงเรียนปวีณาประสานผู้การผู้กำกับสภ.พระนครศรีอยุธยาดำเนินคดีเร่งช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กทั้ง4คนครับ
1: ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณเวียดนามตอนบนซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าอาจจะเป็นการพัฒนาพายุ

0: อาจพัฒนาเป็นพายุและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนั้นทางกรมอุตุก็ชี้แจงนะคะว่าขณะนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้ค่ะก็เป็นนิวส์อัปเดตนะคะจากไทยโพสต์ออนไลน์ค่ะอุตุสยบข่าวพายุจากเวียดนามถล่มไทยชี้ยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะ
1: ครับมีพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะครับหน่วยเฉพาะกิจปกครองทลายผับเถื่อนมั่วยาตรวจฉี่ม่วง23คนนะครับเปิดเย้ยเกินเวลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเก่าบุกตรวจผับเดอะมูนอยุธยาอันนี้พาดหัวจากไทยรัฐครับ
0: ค่ะและสถานบรรยากาศนะคะเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะก็มีบรรยากาศในหน้าหนังสือพิมพ์กีฬาเดลินิวนะคะหลายการแข่งขันเลยทีเดียวค่ะก็เตรียมตัวเข้าสู่ในช่วงของการสู้ศึกเอเชียนเกมแล้วนะคะช้างศึกลุ้นหนักได้แข่งครบทีมค่าห้องพักราคาพุ่งช่วงเอเชียนเกมขณะที่ปุ่มเซ่ไทยขอ1ทองศึกโลกต่อยอดเหรียญเอเชียนเกมและ2ล้อไทยโอเพ่นเวทีปั้นดาวรุ่งค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณในหลวงพระราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้อนุทินเนื่องในวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ภาพลงบน Facebook ส่วนตัวขณะรับแจกกันดอกไม้พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงสุดแก่วงตระกูลข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเล่าน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้เปรียบเสมือนเจ้ามหาชีวิตและต่อพระบรมราชจักร

0: รีวงศ์ทุกพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครบริเวณแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นจีเย็นวันนี้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดในวันนี้โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ผู้ที่มีนัดอีกครั้งส่วนหน่วยบริการอื่นเปิดทำการตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเซไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียโดยชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปพ.ร.และอส.ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้วันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนพิจารณากลับเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันประสานกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษที่ยังตกค้างภายในโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถาม

0: การเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
1: Chevron เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราไปติดตามดูเรื่องกล้องทางด้านการศึกษากันสักคิดนะครับอย่างนี้ก็ได้เอามาหลายฟังแล้วก็ยังอยากจะย้ำเรื่องทางด้านการศึกษาที่มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับจังหวัดของเราชาติของเรานี่นะครับคนเนี่ยมีการศึกษามันดีว่าไม่มีนะครับนะอย่างน้อยเนี่ยก็มีความรู้อยู่ในหัวมีวิทยาการต่างๆมันก็สามารถทำให้ความใหญ่ไปสร้างขึ้นได้ในความรู้นะในตัวของเราเนี่ยมันจะไปคิดว่าการเรียนนั้นมันไม่สำคัญนะครับทางสจรหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณท่านรัฐกับบางอย่างเขตชุมพรเขตสมศักดิ์เนี่ยนะท่านได้จัดงานฟิวเจอร์ยูครั้งที่สองครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนสู้มากที่อะไรนายเทียนใช้ชูกิติวิบูลย์กับผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ใช้เวลาอีกเรื่องแค่ที่ปอวันนี้ครับนายท่านก็จะได้เกษียณก็ยังได้ไปเป็นประธานเปิดงานฟิวเจอร์ยูครั้งที่สองภายใต้แนวคิดเรียนกับผีมีแต่โชคดีก็จัดกันที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ก็มีรองศาสตราจารย์ดรลิหมันผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณท่านรัฐบังอยาเขตชุมพรเขตสมศักดิ์ครับแล้วก็นายเจริญโชติพรมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนายชนะกิจขดซีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนายซีใช้วิลานราพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรแล้วก็ชาวบ้านอีกจำนวนครั้งอยู่เดียวแล้วครับการจัดงานเปิดบ้านของสจรเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวย่อนะครับของสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณท่านรัฐบังอยาเขตชุมพรเขตสมศักดิ์เนี่ยนะพวกเราจะไปอ่านยาวๆเอาแค่สจรเนี่ยการเปิดบ้านสจรครั้งนี้เขาก็ได้จัดกันมาเหมือน11ถึง12กันยาที่ผ่านมานี่ครับก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของสจรเขตชุมพรให้กับนักเรียนชั้นม.6นักศึกษาระดับปวช.แล้วก็ปวส.ได้รู้แล้วก็เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อภายในงานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนจากทาง12หลักสูตรก็ยังมีกิจกรรมแนวการศึกษา TCAFเทียบกับแนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงานและสมัครเรียนแล้วก็ยังมีเวทีสวนาว่าฟิวเจอร์ทอล์กในหัวข้อทำให้เรียนที่ KMITL หรือว่าสจรชุมพรนั้นถึงมีแต่โชคดีโดยตัวแทนนักศึกษารวมถึงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนฟิวเจอร์อินโนเวชั่นชาเลนจ์2026ครับซึ่งก็เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้ไปชันความสามารถใน4ประเภทได้แก่ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและอาหารในอนาคตนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีวิศวกรรมและหุ่นยนต์ครับนายเทียนชัยชูกิติวิภูมิผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านก็บอกว่าสจรวิทยาเขตชุมพรเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถาบันที่ให้ความรู้อย่างเดียวนะครับแต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านนวัตกรรมการเรียนการสอนนะซึ่งก็ต้องขอชื่นชมผู้จัดงานคณาจารย์และก็นักศึกษาที่รวมแรงรวมใจจัดงานที่มีคุณค่าขอถือเลยว่าประสบความสำเร็จอย่างดีครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องดีผมสนับสนุนมากเลยครับซึ่งแม้ปัจจุบันเนี่ยการเรียนในระบบปิดเนี่ยนะครับน่าสนุกฟังหรือว่าระบบมาถึงอะไรก็ดีอย่างสจรนี่ก็ถือว่าเป็นมาถึงอะไรแห่งหนึ่งนะครับคนจะนิยมน้อยลงเพราะว่ามันสามารถที่จะเรียนผ่านสื่อต่างๆนั่นแหละคือสังกัดสถาบันนี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปเรียนกันที่มาถึงอะไรน่าอาจจะเรียนผ่านสื่อต่างๆนี่ครับมันลากไล่มาขึ้นก็จะสังเกตได้ว่าจำนวนนักศึกษาที่ไปอยู่ที่มาถึงอะไรในแต่ละช่วงแต่ละวันเนี่ยมันน้อยลงมาครับจนทำให้กิจกรรมนักศึกษาที่มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็สำคัญเนี่ยแทบจะลมให้ตายจากไปเลยนะเวลานี้ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายนะครับคนก็ต้องมีแต่ความรู้ไม่มีความคิดน่านี่ลำบากสำหรับประเทศชาติครับเพราะว่ากิจกรรมทางซ่าเนี่ยมันจะทำให้คนมีความคิดครับเป็นความคิดด้านใดด้านหนึ่งทางด้านการเมืองบ้างทางด้านการปลูกฝังคิดสำนึกบ้างนี่ก็เป็นเรื่องนึงเลยครับแต่มีความรู้ได้แต่ความรู้ในตำราอย่างเดียวเนี่ยได้ใบปริญญาอย่างเดียวนี่มันไม่พอไหมครับพอไปสู้โลกภายนอกเนี่ยมันไม่ได้รับการฝึกครับทีนี้การเรียนในระดับมาแล้วนี่จะไปฝึกเมื่อเป็นเด็กมัธยมนี่มันไม่ฉายนะงานคนที่จะออกไปสู้โลก

ถ่ายนอกได้นี่ครับท่านผู้ฟังมันจะต้องมีทางความรู้แล้วก็ความคิดถ้าได้รับการปลูกกว้างความคิดที่ถูกต้องนะอนาคตของบ้านเมืองเนี่ยมันไปได้ดีถูกไหมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีได้กลุ่มนึงไงที่ถูกหม่อมเมาให้เอียงไปทางความคิดทาง

0: นะหรือแก้ไขปัญหาสังคมได้แล้วก็ประสบการณ์หน่อยถ้าเทียบเมื่อกับว่าเป็นคนที่มารบกันนี่นะเป็นการรบระหว่างกันเนี่ยคนผัวปนีเนี่ยเขาถือว่าโง่แต่ขยันเขาไปประหารถิ่นเพียครับท่านผู้ฟังอันเชื่อผมครับผมมาอีกสองทำไมสามทำไมแต่ยังอยู่ปนีนะอาจจะโดนยุบพักบ้างแต่ถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ปรับปรุงตัวในวิธีการนำเสนอนะจบครับไม่มีทางที่จะได้ข้าวมาสู้ฝ่ายบริหารกันได้เดียวกันฝ่ายบริหารก็ปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นอยู่แล้วว่าคนพวกนี้มีแต่ความรู้นะครับแต่ความคิดไม่มีความคิดมีเหมือนกันแต่มีแต่เรื่องโกงเรื่องประโยชน์เพื่อตัวเองเพราะว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยเอาอย่างเมื่อพุ่มติพุ่มสัมผัสมาเนี่ยอย่างผัวที่เป็นฝ่ายเมียมนาฝ่ายบริหารปัจจุบันในผัวนี้เนี่ยผ่านธุรกิจด้วยการใช้งบประมาณกองรัฐคือหาคิดงบประมาณกองรัฐแล้วก็ถังช่อถังโกงถังยัดใต้โต๊ะเลยผัวนี้อยู่ในฝ่ายที่เมียมนาอยู่ในเวลานี้ผัวนี้เลี่ยมต่างเพศประเทศชาติเราจะไปได้ไม่หมาดนะส่วนอีกผัวเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผัวนี้จะเป็นเมียมนาเก่าแต่ผัวนี้ก็ยังติดภาพเก่าๆครับไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ค่อยสแกนคนคนในพรรคพวกฝ่ายค้านบางพรรคเนี่ยโดยเฉพาะพรรคที่ผมเคยเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับไม่สักกี่คนครับเอาคนที่ว่าไม่ได้มีคุณภาพข้าไปเมื่อก่อนที่ผมไปเคยไปช่วยไปได้อยู่นี่นะครับวันนี้ก็โกงมาอาซานกับสื่อเสี่ยงมาอาซานเหมือนกันพวกมันไปสัมผัสมากับตัวผมเองเลยนะและไม่นำซ้ำครับพอถึงเวลาอย่างทุกคนโกงแล้วรักแซ่นนะครับหน้าตาเชยเลยครับผมก็ถือว่าไม่หวากันไม่ทวงไม่ได้ทางพี่คนเรามันต้องมีคิดสำนึกนะครับเป็นถึงผู้แทนเนี่ยนะจ้างคนมาให้มาสู้ให้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าทุ่มเทกายทุ่มเทใจถึงเวลาเนี่ยเบี้ยวตาคนนี้จะไปทวงทำไมครับวายวันนั้นเลยครับให้มันค้างไว้ในแล้วได้มาพูดในพอตันฟังเนี่ยวันนึงมันต้องไปถึงหูผมมันในพวกนี้ส่วนตัวที่เป็นภรรยาก็มีตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังทำหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาเป็นคนดีโอ้ผมเห็นแล้วเนี่ยนี่คือนักการเมืองอยู่ปัจจุบันท่านผู้ฟังเห็นแล้วมันน่าหลังเขียนน่าเสียใจครับฉะนั้นเนี่ยการข้าไปเรียนในมาอะไรเนี่ยแล้วได้ทำกิจกรรมเนี่ยมันได้ทางความรู้ทางความคิดได้ฝึกคนนะอันกิจกรรมของที่ซอจรอชุมพรเขตสมศักดิ์เนี่ยเขาได้จัดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เริ่มต้นนะครับเพราะคนจะใส่ความคิดที่ถูกต้องที่ดีงามให้กับนักศึกษาเขาด้วยโดยเฉพาะการเสียสละนะในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ความสื่อสารสุจริตเอาตรงนี้ให้ได้แล้วก็อีกสักร้อยปีข้างหน้ากับประเทศเราน่าจะไปได้ดีวันนี้นะเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกรองผลไม้กรองพัสดุกรองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30 ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกรอง3 ชั้น 5 ชั้นรอนบีซีและเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอนอีต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อกับท่านผู้ฟังเราไปดูการจัดประชุมกรรมการกีฬานะเขาจะได้มีการเตรียมนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันระดับภาคแล้วก็ระดับชาติแล้วก็โครงการ Prime Minister Youth ขับกันนะนายสกุลดำรงเกียรติคุณครับรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาของชุมพรรวมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการกีฬาของจังหวัดพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนและเตรียมความพร้อมในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศโดยมีคณะกรรมการกีฬาชุมพรครับเข้าร่วมประชุมกันก็มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬารายการสำคัญในระดับภาคแล้วก็ระดับชาติโดยจังหวัดกระบี่เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบคัดเลือกภาค4ในรายการกระบี่อันดามันเกม11-20 พฤศจิกายน 69และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4 21-27 พฤศจิกายนกับทีมชายรวม47กีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติในทุกรายการที่สุรินทร์กับสุรินทร์เกม19-30 มีนา 70นะครับและก็รายการเมืองช้างเกม3-10 เมษา 70นะแล้วก็จังหวัดสตูลยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่50รอบคัดเลือกภาค4ในรายการเกมวิ่งเกมส์9-19 มกราคม 70กับชิงชัยกัน49ชนิดกีฬาแล้วก็กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40รอบคัดเลือกภาค4 20-24 มกราคม 70เหมือนกันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติในรายการอุดรธานีเกม9-19 พฤษภาคม 70แล้วก็รายการผู้ผบาดเกม3-9 มิถุนายน 70ครับซึ่งก็ได้รับทราบการดำเนินโครงการ Prime Minister Youth ครับนะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างฐานนักกีฬาเยาวชนอย่างเป็นระบบกับครอบคลุมสองชนิดกีฬารวม8รุ่นการแข่งขันได้แก่ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14 ปี 16 ปี หรือ 18 ปีฟุตบอลหญิงกับรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีรวมถึงวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15 ปีโดยมีการแข่งขันผ่านระบบสิระยะตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดจนถึงภูมิภาค12โซนนะ แล้วกัดเหลือทีมแชมป์และทีมออนสตาร์ครับ

0: สู้รอบชิงแชมป์ประเทศไทยสำหรับฟุตบอลที่อายุไม่เกิน18 ปีจะจัดการแข่งขันรูปแบบลีกภูมิภาค4 โซนคณะทีกีฬาวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน15 ปีกำลังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่12 กันยาเอานี่ก็หมดไปแล้วนะครับเปิดรับสมัครเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็จะแข่งขันระดับอำเภอระหว่างวันที่23 ถึง 30 กันยาต่อด้วยระดับจังหวัดตั้งแต่วันที่4 ถึง 14 ตุลาคม69ภูมิภาค24 ตุลาคมจนถึง2 พฤศจิกายน69และระดับประเทศ9 ถึง 27 พฤศจิกายน69ครับแหมนี่เรียกได้ว่ายาวเยียดเลยนะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับจะได้ฝึกจะได้ฝนพูดว่ามีช่างเพื่อการชุมพรไปบ้างน่ามันอาจจะไม่ได้ไปทางทีมันอาจจะไม่ได้ติดแต่มันจะมีคนเรียกแมวมองอะแหละตัวแล้วก็ถ้ามันเข้าตากรรมการคนนี้นะเราก็จะได้มีลูกหลานของพวกเราชาวชุมพรเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปสู้ในระดับชาติระดับประเทศระดับโลกได้เหมือนกันอย่าไปประมาทนะครับอะไรมันก็เป็นไปได้ทางเพย์เห็นไหมฟุตบอลเลย์บอลนี่เหมือนก้อนนั่นปะใครจะไปเชื่อแล้วครับว่ามันจะชนะได้ไปโอลิมปิกคณะพนันน่ะถูกไหมเอ็นแล้วก็มันโอ้คนลุกทีเดียวหรืออย่างน้องนี่เน่เพนี่เขาจะไปเชื่อกับเด็ก16 ปีจากภูเก็ตเนี่ยถูกไหมจะสามารถทำให้ศิลปินระดับโลกในสายดนตรีร็อกเนี่ยนะถึงกับออกมายอมรับเนี่ยดนตรีร็อกบ้านเราเนี่ยอย่างพี่แอดคาราบาลไม่ต้องพูดถึงเนี่ยถึงการกวาดตังค์1 ล้านบาทไอ้กับเน่เน่ไปแกล้งเพื่อได้ชนะมาแต่เน่เน่เนี่ยจะชนะได้รางวัลของก้อนถาเล่นหรือไม่เนี่ยป่านนี้แกทะลุโหลไปแล้วครับเวลานี้แกเป็นคนเดียวผมเชื่อว่าคอนโหลกอาจจะมีบางส่วนอย่างแอฟริกาอาจจะยังไม่เท่าไรแต่ว่านอกจากนั้นนะครับตั้งแต่จีนมาอยู่โรปมาอเมริกาไปอังกฤษมาเอเชียโอ้โหบัญชีชื่นชอบชื่นชมเนี่ยครับมันนั่นก็เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็สามารถมองเส้นทางให้ดีแล้วก็จริงเอาจังอย่าเกเรอย่าทุจริตนี่นะให้มันทำให้จริงจังจริงใจแล้วก็เอาไอ้จริงจังนี่พอคนนี้เป็นคนที่มีความแน่วแน่มากเรียกว่าตั้งใจมากเนอะแล้วก็ตอนก็เห็นอยู่แล้วมันเห็นว่าผูเลยครับบ้านเราเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยมันทุกเลี้ยงเป็นเทวดาแล้ววันนึงเนี่ยมันก็ไปติดยานรกแล้วก็กลับมาฆ่าเทวดาตัวจริงที่บ้านของเราเนอะตอนนี้บอกว่าเวลานี้อย่างว่าจุมพรเนี่ยบางอำเภอเวลานี้นะไอ้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จับกุมเนี่ยออกไปเที่ยวเก็บตาให้พวกขายยาทั้งนี้แหละนะบางตำบลนี่ขึงหมู่บ้านเลยครับพ่อแม่ลูกนี่นั่งเซฟยากันเมื่อก็กินอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นกันเลยวันนึง3-4 เวลาเสร็จแล้วก็ไม่มีตามไปซื้อยามันออกขายเองเลยหน้าที่นี้นะแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่นานครับการลักเล็กขโมยน้อยในหมู่บ้านที่ผมเหลาเนี่ยก็เต็มไปหมดหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องอาชญากรรมต่างๆตามเข้ามาไอ้คนที่จะมีหน้าที่จับกุมมันเอาไม่กลับมันไปเอาตังตั้งแต่ระดับตัวเล็กๆเลยนะจนถึงระดับพันนายพันจนถึงระดับใหญ่ของมันเลยทันทีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องออกนอกอำเภอหรือเปล่านะแต่เป็นล้านครับเป็นล้านครับท่านผู้ฟังบางครั้งก็200,000บางครั้งก็300,000เรียกว่าเป็นล้านเลยครับจากข้าวผักผัวของผมเนี่ยเป็นหลุนผีผมมันนะมันได้เป็นหลุนเดียวกันไหมแต่ผมนับถือแกนะแกก็ต้องมาหลายคนยังผมฟังไงถ้าแกจะไปบอกนายแกใครจะช่วยอะไรกันได้แล้วหรอรุ่นแกมัน780ก็ไปแล้วนายก็ตายกันหมดแล้วเลือกแต่นายโซโซเพ่เวลานี้ถูกไหมนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นอุทาหรณ์นะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองครับอย่าให้ลูกหลานเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะมันถือว่าผูตลอดเลยครับมันเหลื่อมซุปหญ้ามันเหลื่อมซุปกัญชามารื้อนะแต่ไม่ต้องไปผลักบ้านนะพาส่งเข้าไปรักษาให้มันเป็นทหารอยู่ชายแดน3 จังหวัดนู่นก็จะให้มันมีทางแล้วแบบนั้นนะน่าจะตันเจอแล้วก็ตันโอ้หลูฉันใหญ่แล้วทุบหญ้าเป็นแล้วหลับร้องไม่กี่วันก็ยาบ้าคาบ้านตันหรือตันก็จะตายกับหลูตันนั่นแน่จำไว้เลยครับเรื่องวันนี้นะไม่มีทางเจริญคนสู้หมุนหญ้าตัวแรกเนี่ยชีวิตมันให้ไปถึงแล้วถูกไหมถ้าทำกันจากหมุนหญ้าไปกัญชาจากกัญชาไปยาบ้านี่นะเรียบร้อยนี่คือขั้นตอนของมันนั่นแหละแล้วก็ชีวิตก็จะลงนรกตั้งแต่นั้นเลยครับท่านผู้ฟังผมเคยลงมาแล้วแต่ผมอย่างโชคดีที่หยุดได้แค่หมุนหญ้านะแล้วก็หยุดเด็ดขาดมา3-4 ปีแล้วนั่นแหละท่านผู้ฟังอย่างนั้นตันเฉลิมมากับประสบการณ์วันนี้ถ้าตาหน้าแต่เงินเลยตันไม่ดูแลลูกหลานในบ้านมันมีความหมายไรมันกับไม่กี่วันก่อนมาฆ่าตันไปแล้วหมู่บ้านที่ผมยกมาไอ้ฟังแล้วนะไม่ได้โทษผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะแกมาเว้ยแม่คนวันนี้มันหมากแล้วนะเดี๋ยวเวลานี้หญิงข่ายเรียนได้หมากนะโอ้ขายากันสนุกสนานเลยหญิงกันนาถีอยู่วันนี้นะตันเฉลิมมากับไม่มีทางก็แต่ละคนมาแล้วพอแบ๊บพี่บางคนจะเกษียณอยู่แล้วนี่เก็บตาทั้งพี่ถูกไหมบางคนที่เก็บตาเพื่อไต่ตาขึ้นตำแหน่งอื่นต่อก็มีทั้งหลายคนที่คนดีๆเนี่ยก็หดมือหดถามหมดเลยครับก็มาไปยุ่งไหมเห็นเหรอเห็นเหรอหน้าสาวเสียใจครับเอ้าไปดูเรื่องกองซีซั่นติ๊กเก็ตกันนิดนะครับหน้า2,000 บาทพบกับ27แฟนเดอะไทเกอร์ต้องมีบัตรสมาชิกหลายปีสโมสรชุมพรยูไนเต็ดราคาเพียง1,789ครับมีสิทธิประโยชน์มากมายทีเดียวหน้าท่านไปซื้อสนับสนุนคนบ้านเรานะครับชุมพรยูไนเต็ดหน้าเอาติดต่อไปได้นะครับหน้าลองติดต่อดูผมไม่ได้ประกาศที่ติดต่อพวกก็ไม่มีเหมือนกันเอานั่นก็คือสิ่งที่นำมาลาวสู้กันฟังทีนี้เราไปดูความสำเร็จของการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเภทนี้ขึ้นโค่นชิงทงคลองอ้ววังพนังตักประจำปี69นะครับเดี๋ยวคงจะมีพ้นมารายงานแต่วันนี้เอาไม่ทันพอตอนบันทึกเทปเนี่ยเขายังไม่เสร็จทีขอบคุณท่านนายกโต้งนพพรุสิทธิ์นายกอบจชุมพรแล้วก็ยังได้มีการปิดคลองกินฟรีแล้วปีนี้นะไม่รู้กินได้บ้างแล้วเอ็นบ่าวช้างโถถ้าไปหลับแล้วได้เข้าว่ากินจนแน่นทองนอนกริ้งอยู่แถวริมคลองแล้วนั่นนะทีนี้นะเอาบ่าวช้างนี่คือลูกศิษย์ป้อมหน้านะข้าวนะไม่เห็นต่อลูกช้างนะแล้วก็คุณถังต่อลูกมี่ต่อลูกช้าง หน้าที่เป็นกำลังพักดันกันนายผมเชียร์แกท่องค้นๆกันเลยกันนะแล้วก็เถียวหน้าก็เชียร์นายโกงหลงผู้แทนนั่นนะส่วนลูมี่กันนะส่วนวิชัยครับน้องคิดนั้นหาตำแหน่งของทิศให้หลงกันเลยกันนะเราได้ทำงานฝึกอีกตะคิดก่อนมือยังไม่ถึงนะเอาทีนี้เหลืองกองดินฟ้าเหลืองกองการงานการกู้ต้นกันบ้างครับถอนกระตินสามัคคีวัดถ้ำข้าวเกี๊ยบกับตำรวจฟังหมู่18ตำบลบ้านควน14 15พฤศจิกายนนะก็มีท่านโชตนลินเกิดต้มท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานแล้วก็นายนฤพันธ์นำตุ๊กเล่ห์เคลื่อนตัวมาแล้วนั่นก็จะผาไฟกระตินแล้วก็ฝ่ายส่งก็มีเจ้าคณะจังหวัดจุมพรตัวหนังสืออันไม่เห็นพระครูบัณฑิตธรรมธาดามึงแล้วก็พระอาจารย์มาควันใช้ของผมไม่น่าจากวันนำตกอันก็จะมาเป็นประธานแล้วก็มีเจ้าภาพรวมตั้งแต่ซ่อลูกช้างอันนี้ซ่อลูกมี่นายกอบต.บ้านควนท่านนายสมเกียรติจิมวารีกำนันนะกำนันกองตำบลบ้านควนนะครับก็เป็นกำนันนักสู้ท่านวิวัฒน์ทองพิทักษ์นะแล้วก็อีกหลายคนครับที่ว่าเป็นเจ้าภาพหลวงมานะปอคอยฐานใดทำงานในอบัติย่างเต็มที่เอ็นนะแล้วก็ฟ้ากำนันกันนะครับแสดงขันหมาช่วยควบคุมดูแลการแข่งขันด้วยนะอันนี้นะฟ้ากันบอกตรงแล้วไปดูดินฟ้าอากาศกันบ้างครับอากาศต่อเช้าเนี่ย13 14เนี่ยเพชรบุรีถึงนครที่ธรรมราชครับจะมีฝนประมาณ 60% ฝนอย่างหนักอยู่พัทลุงถึงนราธิวาส 40% หน้าแล้วก็ต่อเช้ายังมีฝนกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักหมากบริเวณภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับจนถึงวันที่13กันยายนนะก็จะหมดกันไปเอาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุยพวกกระทรวง84 188808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยเอ๊ะกันเข้ามาแต่บอกกันไม่ครับตอนวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: คุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

แบ่งปันช่วงเวลาของความสุขนะคะเริ่มต้นกันสำหรับใจกันรักธานินทร์อินทราเทพนะคะแล้วก็ธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะยามช่างก็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะนะคะ14 กันยายน 2569นะคะทักทายการใครทำอะไรอยู่ตรงไหนเริ่มต้นด้วยความสุขกันนะคะวันนี้หลังจากที่แหมฝนตกทุกวี่ทุกวันเลยนะคะช่วงนี้ฝนก็จะเยอะสักนิดหนึ่งละกันนะคะแล้วที่สำคัญก็คืออากาศก็จะชื้นๆเย็นๆเหมาะแก่การเป็นหวัดยิ่งนักนะคะแต่ว่าไม่เอานะไม่เอาดีกว่าอะไรที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็อย่าให้มานะเขาเรียกว่าย้ายมาแบบกร่ำกรายนะจ๊ะเอาละค่ะเริ่มต้นในช่วงเวลาตรงนี้ดีเจพี่นุ่นนะคะกนกพรราชโยธายามเช้าก็ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขเดียวบอกข่าวเล่าเรื่องมีเรื่องอะไรมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้นะคะสองคลื่นรับฟังพร้อมกันด้วยนะผ่านทางรายการนั่นเองทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเพราะนั้นเพลงดีๆกับการเริ่มต้นยามเช้าของเราตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งต่างๆนะคะที่มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับการเริ่มต้นค่ะนำเพลงเพราะๆนะคะมาฝากกันผ่านทางช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆในช่วงเช้าของเราตรงนี้ด้วยเพลงคู่อมตะคู่หวานลูกกรุง

0: GMM Grammy
1: นะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทาง 90.75 และ 104นะคะซึ่งก็แบ่งปันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งดีๆนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขการเริ่มต้นค่ะเขาบอกว่านะชีวิตของคนเราใช้ชีวิตเนี่ยอย่าไปติเตียนคนอื่นนะคะเวลาที่เขาทำผิดก็เรื่องของเขาอย่าให้มันร้อนถึงเรานะคะคนที่แบกเอาไว้เขาบอกว่ามันจะหนักแทนค่ะนะคะถูกไหมหนักแทนคนที่เขาแบบอาจจะไม่รู้นะคะส่วนเราคิดเราเครียดเราก็หนักแทนเขานะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไปเดือดร้อนไปกังวลใจแทนคนอื่นมันจะกลายเป็นความทุกข์ของเราทันทีเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับการเดินทางเช้าวันใหม่นี่ก็จะกลางเดือนอีกแล้วค่ะคุณฟังขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นการเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าใช้ชีวิตนะคะในส่วนของแต่ละวันเนี่ยให้มีสติอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นนะคะถึงบอกว่าเช้าเนี่ยก็ขอให้เป็นช่วงเวลาของความสดชื่นนะคะเราอาจจะเจอเรื่องอะไรเหนื่อยๆหนักๆมานะคะและ วันนี้ก็จะต้องแบบเริ่มต้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างก็วางลงบางอย่างก็ต้องก้าวไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอะไรก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไปค่ะช่วงเวลาตรงนี้ก็นำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้มีเรื่องที่เรียกได้ว่าโอ้โหคนถูกหลอกเยอะเนอะจะเป็นภัยมิจฉาชีพด้านไหนก็แล้วแต่นั่นว่ามันก็เยอะแล้วก็มันก็ยังต่อเนื่องอยู่ดีนะคะทำให้หลายๆคนนะคะสูญเสียเงินนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยซื้อของออนไลน์คุณฟังก็แบบอยากจะได้ของอยากจะนำไปใช้ทำมาหากินโน่นนี่นี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกหลอกนะคะถูกหลอกจากการที่แบบเราเห็นภาพในเพจนั้นเพจนี้ต้องเช็คเครดิตดีๆค่ะเวลาจะซื้ออะไรนะคะก็ต้องดูว่าเพจนี้คนติดตามเท่าไหร่มีรีวิวไหมนะคะคะแนนเท่าไหร่คือเดี๋ยวนี้มันต้องเช็คแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็พอเขาส่งเขาเรียกว่าอะไรนะเลขที่โอนอ่ะคุณผู้ฟังเราก็จะไปเช็คเครดิตอีกครั้งหนึ่งว่าคนนี้มีชื่อเขาเรียกว่าถูกโกงมาก่อนหน้านี้ไหมนะคะคือต้องรีเช็คหลายๆสิ่งมากๆไม่ใช่แบบนึกจะโอนก็โอนไม่ได้นะเห็นของบางทีมันทำภาพได้เดี๋ยวนี้เจน AI ง่ายมากๆหลอกลวงกันง่ายแอปเสียงกันได้โอ้เยอะเลยนะคะฝากไว้ในเรื่องราวตรงนี้ใกล้ตัวเราค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวมากๆภัยมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ค่ะคุณฟังคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการตกเป็นเหยื่อนะคะระวังค่ะเคยเจอคนทักผิดไหมแล้วก็ชวนคุย CAB เขาออกมาเตือนภัยเรื่องกลโกงสุดแสบจากมิจฉาชีพจากการแบบทำเป็นทักผิดก่อนที่จะตีสนิทชวนคุยต่อหลอกให้ร่วมลงทุนบ้างล่ะขอข้อมูลสำคัญบ้างล่ะหลอกให้กดลิงก์บ้างล่ะหลอกให้โอนเงินบ้างล่ะพอรู้ตัวอีกทีเงินอาจจะเกลี้ยงบัญชีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอารมณ์แบบทักผิดจริงทักผิดแล้วแบบทักผิดโน่นนี่ไม่ได้ตั้งใจทักไงนึกออกไหมคะอยู่ๆก็มีคนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้มาทำทีทักผิดแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจว่าได้เพื่อนใหม่นะจ๊ะเพราะว่าข้อความบางรูปแบบเข้าข่ายหนึ่งในกลโกงมิจฉาชีพที่ใช้หลอกเหยื่อขโมยข้อมูลอย่างเช่นล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางได้โพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยนะคะพี่น้องประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพที่ทำทีทักหาผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเช่น LINE Facebook IG อ้างว่าทักผิดแล้วก็ตีสนิทจนได้รับนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลอกนะคนที่ไม่รู้จักทักมาต้องระวังนะคะอ้างว่าทักผิดแต่พยายามชวนคุยต้องระวังเพิ่งรู้จักกันแต่ถามเรื่องส่วนตัวมากผิดปกติต้องระวังพยายามสร้างความสนิทสนมอย่างรวดเร็วระวังจ้ะเริ่มพูดถึงรายได้การลงทุนโอกาสทำเงินโน่นนี่นี่นั่นต้องระวังฝากเอาไว้เรื่องราวใกล้ตัวเรามากๆนะคะเดี๋ยวนี้ทุกที่ทุกทางที่ต้องระวังตัวจริง
2: ๆกนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนะคะที่อยากจะฝากบอกทุกคนค่ะว่ามีอะไรเราก็ต้องระมัดระวังนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครบอกว่าไม่ว่าเราจะเรียนสูงเรียนน้อยเรียนอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวบางทีคนจะถูกหลอกอะจ้ะใครก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งตัวเรานะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เกษียณนะคะเด็กน้องๆจบใหม่หรือกำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่ก็เห็นไหมก็จะแบบว่า เห็นกลเกมกลโกงไหมหลอกให้โอนเงินนะคะจับตัวเรียกค่าไถ่สารพัดขู่ด้วยความกลัว

งานเพลงดีๆนะคะสำหรับช่วงเวลาเช้าของเรานะคะเริ่มต้นแบบช่วงเวลาของความสุขนะคะอะไรดีๆต่อเนื่องกันอะไรดีๆแบ่งปันกันนั่นเองค่ะฝากเรื่องราวฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะซึ่งก็ในส่วนตรงนี้นะคะการเดินทางแยกปฐมพรจังหวัดชุมพรนิคมปากจันวัดคลองจันตำบลจปรอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองบ้านน้ำใสอุชานสมควรเพ็ญนภาทองมีบ้านงานศพโยมปู่กลิ่นทองกำหนดสวดพระอภิธรรมนะคะดิฉันก็จะงงนิดนึงเดี๋ยวนะมีการกำหนดสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจศพโยมปู่กลิ่นทองยอดอายุ105ปีโยมปู่แท้ๆของพระครูปลัดทวัฒนะคะหรือว่าทองยอดนะคะทวัฒโชใช่ไหมคะณบ้านน้ำใสอุชานบ้านทองมีนะสมควรเพนพานะเลขที่11457หมู่17ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเวลา19 นาฬิกาวันที่8ถึงวันที่14

นะคะก็คือวันนี้คืนสุดท้ายใช่ไหมคะพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะแล้วก็วันอังคารที่15พรุ่งนี้นะคะเวลาเที่ยง9นาทีเคลื่อนศพไปยังวัดนิคมปากจันตำบลจปรอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองประมาณบ่ายโมงก็จะมีพิธีชาปนกิจศพนะคะตำบลจบรออำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแจ้งมาเพื่อทราบลูกหลานทุกๆคนก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะกำหนดสวดพระอภิธรรมแล้วก็ชาปนกิจศพคุณพ่อกลิ่นทองยอดอายุ105ปีนะคะตามรายละเอียดในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะนะคะก็การเดินทางก็อย่างที่บอกไปนะคะแยกพนมพรไล่ๆไปใช่ไหมคะในคำปากจันทร์ไปวัดคลองจันทร์ตำบลจบรอกระบุรีนู่นไปถึงระนองบ้านน้ำใสนะคะอ่ะก็ในส่วนตรงนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนะคะลูกๆหลานๆนะคะหรือว่าทุกคนที่รู้จักคุณพ่อกลิ่นทองยอดหรือครอบครัวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะฝากประชาสัมพันธ์มาในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่แป้นนะคะรักพิศวาสนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมอบทุกเสียงทุกสายนะคะแฟนรายการทุกๆคนด้วยที่ติดตามรับฟังอสมทชุมพรอยู่นะคะปาวลีกับการนะคะทัศนะงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับทุกๆคนด้วยพี่หนุ่มมูสองพี่อิทพนารายพี่ปริยานะคะแฟนรายการทุกคนดีเจพี่โอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนผลการดำเนินการครั้งที่6ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า2ล้านบาททั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนรวมกว่า15ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่ข้อสันนิษฐานสาเหตุฝ้าเพดานอาคารรัฐสภาถล่มจากเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2 รัฐสภาพังถล่มเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ขอตั้งข้อสังเกตการพังถล่มของฝ้าเพดานไว้5ประการได้แก่ปัญหาการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมต้องตรวจสอบดูว่ามีท่อน้ำท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่หากมีการรั่วซึมจนทำให้น้ำขังสะสมบนแผ่นฝ้าน้ำหนักฝ้าที่อุ้มน้ำจะเพิ่มขึ้นแผ่นจะเปื่อยจนถึงที่สุดน้ำหนักเกินกำลังของโครงคร่าวที่รองรับฝ้าเพดานจนถล่มลงมาคุณภาพของแผ่นฝ้าและความแข็งแรงของการยึดแผ่นฝ้ากับโครงคร่าวว่าเป็นแบบใดมีจำนวนขนาดและความยาวที่เหมาะสมต่อการยึดกับโครงคร่าวหรือไม่หากใช้สกรูที่ไม่เหมาะสมอาจหลุดหลวมทำให้ฝ้าพังถล่มลงมาได้การติดตั้งแผ่นฝ้าต้องตรวจสอบการติดตั้งโดยเฉพาะระยะระหว่างโครงคร่าวว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่ต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุเช่นสายไฟงานระบบเหนือฝ้าวางบนฝ้าหรือไม่และมีการตรวจสอบดูแลรักษาหรือไม่ฝ้าที่ใช้งานนานอาจสะสมความชื้นอาจจะมีคราบน้ำให้เห็นจึงต้องการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอขอให้ทางรัฐสภาตรวจสอบระบบการยึดฝ้าและสภาพแผ่นฝ้าภายในอาคารรัฐสภาทั้งหมดก่อนที่จะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกโดรนรัสเซียโจมตีเมืองออเดซ่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีเมืองออเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนพื้นที่อยู่อาศัยในหลายเขตของเมืองได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้เมื่อเช้าวันเสาร์โดรนของรัสเซียเพิ่งจะพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองออเดซ่าเช่นเดียวกันมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ26คนออเดซ่าเป็นเมืองท่าหลักของยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการปิดท่าเรือขนส่งสินค้าซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและการส่งออกของยูเครนนอกเหนือจากเมืองออเดซ่าแล้วรัสเซียยังโจมตีพื้นที่อื่นๆทางตะวันตกของยูเครนตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์แต่ยังไม่มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
7: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
9: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
10: เมดโคเอเนจีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนจีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
12: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ที่ไปเขาเรียกว่าเจนภาพเป็นยุค90ยุค80ยุค70นี่คือแบบน่ารักเนอะคุณผู้ฟังนึกถึงย้อนไปในอดีตนะคะเราจะย้อนกลับไปในวัยนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ AI ก็นะเจนภาพอะไรน่ารักน่ารักนะคะเราสามารถย้อนไปอยู่ในยุคต่างๆได้ก็เป็นเขาเรียกว่าฟีเวอร์มากในโลกออนไลน์มีใครไหมที่ไม่ได้ทำ นะก็ทุกขึ้นกันแบบเต็มไปหมดเลยนะคะก็เป็นความน่ารักดีอ่ะช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวสุขภาพด้วยเดี๋ยวนุ่นก็จะนำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะมีอะไรที่น่าสนใจช่วงนี้ฝ่าฝนการเดินทางก็ให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เหมือนกันนะคะบางทีเราว่าเราขับรถโอเคแล้วนะคะบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้เหตุต่างๆไม่รู้ล่วงหน้าเลยค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้ดีใช้ชีวิตให้ระมัดระวังนะคะอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนใครก็จงทำค่ะสิ่งต่างๆก็ต่อเนื่องมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะให้กันทุกๆคนในช่วงของกระดกพรออนแอร์ด้วยค่ะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันนะช่วงเวลาของเรื่องราวข่าวสารผ่านทางรายการนะคะเพลงเพราะๆที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะ

นะคะเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็อยากฟังนะคะส่งมอบให้กันละกันค่ะเวลาที่เราใช้ชีวิตนะคะเรื่องราวต่างๆค่ะก็ดำเนินเดินไปมีวันที่ง่ายบ้างมีวันที่ยากบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถเผชิญกันได้เผชิญกันได้นะคะก็จะนะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องไหนยากๆเราก็แก้ไขกันไปเรื่องไหนที่มันง่ายหรือว่าเติมเต็มความสุขนะคะเขาบอกว่าเราจงใช้ชีวิตให้สวยงามสวยงามในที่นี้ก็คือหมายถึงว่านะคะอะไรที่ทำแล้วมีความสุขอะไรทำแล้วไม่เดือดร้อนใครก็จงใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็สวยงามตามแบบฉบับที่เป็นตัวเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยเพลงเพราะๆที่คุณอยากฟังแล้วก็ถามถึงกันมาจัดไปนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของสุขภาพชนรู้เบรกหลังหน้าใหม่เหมือนเดิมกนกพรอ่อนแอค่ะ

0: การเติบโตมากับพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์โชติกุลจนเราเห็นเขาแบบโอ้โหนะคะแบบคอนเสิร์ตลาอำลาเพราะว่าบอกว่าสุขภาพไม่ไหวแล้วนะคะก็เราเห็นเลยนะตั้งแต่ตอนที่นุ่นก็ได้ไปดูตอนที่มาชุมพรนะคะพี่ป้อมพี่โตที่มาจากที่สนามกีฬาคอนเสิร์ตอะไร40ปีอะไรสักอย่างนะคะตอนนั้นก็ไปดูค่ะแล้วก็โอ้แฟน FC มากเพราะว่าในทุกอัลบั้มทุกเพลงก็เพราะหมดเลยนะร้องได้ทุกเพลงละค่ะอยากให้ได้ขึ้นอินโทรเพลงไหน นะคะส่งต่อเรื่องราวความสุขกันตรงนี้แล้วมาอัปเดตกันนะคะเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้นะคะมาชวนคุณผู้ฟังรีเช็คสุขภาพใครที่ไขมันเพิ่มพูนไขมันเพิ่มขึ้นคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่า LDL สูงเนี่ยเราก็ต้องหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่บรรดาเขาเรียกว่าชอบกินมากนุ่นเห็นแบบโอ้เป็นไวรัลในออนไลน์เลยสั่งหมูกรอบสั่งครึ่งกิโลต่อคิวยาวกันมากคือมันเป็นสิ่งที่มันอร่อยนะเข้าใจมากแต่สำหรับใครที่ LDL สูงต้องใส่ใจเรื่องการกินให้มากขึ้นนั่นคือไขมันนะคะอย่างเช่นใครที่ชอบหมูกรอบไก่ทอดของมันขนมอบหรือชีสเป็นอาหารที่ควรลดเลี่ยงค่ะไม่กินเป็นประจำโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงลองใช้หลักนะคะที่เขาบอกว่าสลับในชีวิตประจำวันเนื้อติดมันเปลี่ยนเป็นปลาเป็นเต้าหู้เป็นเนื้อไม่ติดมันดูสิอ่ะหรืออาหารทอดแหมชอบนะของทอดกินแล้วมันอร่อยอ่ะเมื่อก่อนนุ่นก็เป็นคุณฟังไม่ใช่ไม่เป็นเดี๋ยวนี้นุ่นก็พยายามที่จะไม่ทอดนะจ๊ะเปลี่ยนเป็นอบเปลี่ยนเป็นนึ่งเปลี่ยนเป็นต้มเปลี่ยนเป็นตุ๋นแทนอ่ะอาหารทอดก็เปลี่ยนเป็นนึ่งย่างต้มหรือผัดน้ำมันน้อยได้จ้ะนะคะไม่ใช่กินไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะดูแบบว่าทำร้ายจิตใจกันเกินไปหรือพวกเนยครีมขนมอบเปลี่ยนเป็นถั่วได้ไหมเปลี่ยนเป็นเมล็ดพืชได้ไหมหรือไขมันไม่อิ่มตัวคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ใครที่มี LDL สูงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะมื้อที่ไฟเบอร์น้อยให้เพิ่มเป็นผักเป็นถั่วเป็นข้าวโอ๊ตและอาหารที่มีใยอาหารละลายน้ำนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะที่จะทำให้ทำตามได้ง่ายๆก็คือหลัก2ต่อ1ต่อ1ก็คือแบ่งจานเป็นผัก2ส่วนนะจ๊ะบวกข้าว1ส่วนนะจ๊ะบวกแป้ง1ส่วนนะจ๊ะบวกขอโทษข้าวกับแป้งเนี่ย1ส่วนนะจ๊ะแล้วก็โปรตีน1ส่วนนะคะโปรตีนก็พวกบรรดาไข่ต้มไข่ต้มอย่างเงี้ยนะคะก็คือโอเคหลักๆไข่ต้มให้ยืนพื้นไว้ก่อน มันหาง่ายทำง่ายมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยช่วยเพิ่มสัดส่วนนะคะในส่วนตรงนี้ให้มันสมดุลมากขึ้นก็จะช่วยได้เรื่องโรคนะคะเรื่อง LDL ที่เพิ่มสูงขึ้นปรับการกินด่วนนะจ๊ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wirasin
0: @wirasin นะคะก็อย่าลืมนะจ๊ะเรื่องราวดีๆจากพรินซ์วิรัติสินแล้วก็มีกิจกรรมดีๆค่ะสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะ29กันยายนนะคะชเล่นกันหน่อยอะไรที่มันท้าทายชอบจังเลยนะคะนั่นก็คือเต้นแลกใจค่ะคุณผู้ฟังเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงนะคะแถมยังฮิวใจส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนอีกด้วยค่ะคุณหมอนะคะนายแพทย์ประวิตรวิรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปริญวิรศิลป์ขอท้านะคะคุณหมอขอท้ามาเลยว่าร่วมส่งพลังบวกและส่งต่อสุขภาพหัวใจผ่านการเต้นครั้งนี้ด้วยนะคะภายใน24ชั่วโมงเริ่มแล้วก็อย่าลืม29กันยายนกิจกรรมเต้นแอโรบิกเต้นแลกใจเต้นแล้วร่วมสนุกลุ้นรับคูปองตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้นด้วยเครื่องEKG ฟรีจ้านะคะที่โรงพยาบาลปริญวิรศิลป์นะคะวันอังคารที่29เราสามารถไปเต้นกันได้ตอน5โมงเย็นเป็นต้นไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรจ้ะจัดไปนะคะเรื่องราวดีๆผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะอ่ะส่งต่อเรื่องราวของความสุขที่มอบให้นะคะแล้วก็เพลงเพราะๆที่เลือกมานุ่มมูเจตหาดยายบอกว่าขอเพลงขอนไม้กับเรือมอบพี่อิทธิ์พนารายมอบแฟนรายการมอบนะคะสาวสวยหมู5แล้วก็แฟนรายการทุกๆคนด้วยจ้ะ นะคะส่งต่องานเพลงดีๆตรงนี้แล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังทุกๆคนด้วยค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: เอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้เรามา2เสียง2สายกันนะคะหน้าไมค์เตรียมตัวกดนะจ๊ะสำหรับงานเพลงดีๆที่จะขอนะคะเพลงนี้จากผู้สูงวัยเขาทะลุค่ะมอบทุกเสียงทุกสายเลยสำหรับงานเพลงยมมาบาลเจ้าขานะคะบุพภาสายชนค่ะและเดี๋ยวหลังเพลงนี้เรามาหน้าไมค์กันนะคะ0776415 67กดขอเพลงด่วนๆกัน

0: รนพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: 2เสียง2สายมาจาก0776415567นะคะในช่วงของเพลงด่วนๆหน้าไมค์ของเราสวัสดีค่ะ
2: ค่ะพี่นกจ้า
1: สวัสดีค่ะพี่นกได้เลยค่ะพี่นกฟังเพลงอะไร
2: สาวม
1: .4สาวม.4จ้าของใครคะ
2: ผู้หญิงร้องค่ะ
1: โอเคได้จ้ามอบพิเศษให้
2: ให้เป็นเพลงไหมเพลง
1: แ
2: ล้วตุกคนที่ฟังแล้วก็พิเศษน้องหนุนนะสวัสดีค่ะนะ
1: โอเคจ้าได้จ้าพี่นกมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วมากสายต่อไปมาจะว่างแล้วนะคะช่วงเวลาตรงนี้สวัสดีค่ะ
3: อ
1: ร
3: ุณสวัสดีครับอยู่ที่นู่นครับ
1: สวัสดีครับสวัสดี
3: เพลงว่าดีเจนี้เกี่ยวกับเรื่องเพลงนี้รู้จักทุกเพลงไม่ใช่หรอครับ
1: ไม่รู้จักทุกเพลงค่ะบางเพลงก็เกิดทันบางเพลงก็เกิดไม่ทัน
3: แต่ผมอยากจะฟังเพลงจำเนื้อร้องสุดท้ายของมันได้อย่างเดียวแต่จำชื่อเพลงไม่ได้คร
1: ับ ร้องเองเลยค่ะจะง่ายสุดเพลงอะไรคะ
3: ท่อนสุดท้ายที่ว่าไม่รักกันก็น่าจะสงสารคนเปียกฝนกันสายลมหนา
1: วโอ้ยเพลงอะไรคะเนี่ยของใครคะ
3: จำได้ท่อนสุดท้าย
1: จริงเหรอคะพูดจริงเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: พูดจริงนะคะหาให้ไม่เจอนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะ
3: โปรโมชั่นของผู้หญิงนะครับผู้ชายผมร้องเองฟังเองแล้ว
1: อ๋อแล้วเดี๋ยวนะคะดูก่อนนะคะว่าจะหาเจอหรือเปล่านะคะมันจะขึ้นหรือเปล่าแผลใหม่หรอมันพอเซิร์ชคำว่าไม่รักกันก็น่าสงสารเนี่ยมันขึ้นว่าแผลใหม่ของจินตารา
3: ของสุภาพสตรี
1: ร้อง
3: ก็ได้คร
1: ับ ลองดูนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ก็ฟังไปด้วยกันนะคะโอเคไหมคะ พิเศษให้ใครคะ
3: ให้ทุกท่านที่ฟังขึ้นสองมาสองแห่งนี้แล้วก็พิเศษให้กับผู้ที่ชื่นชอบเพลงนี้ด้วยครับ
1: โอเคได้ค่ะโจทย์ยากที่สุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรอฟังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแหมนะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าใช่หรือเปล่าจริงบางทีนะคะนุ่นก็เสิร์ชหาจากคำร้องนะคะแล้วแต่ว่าเขาจัดเพลงไหนให้นุ่นก็จะเปิดเพลงนั้นให้เลยนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์2เสียง2สายค่ะคุณผู้ฟังขาก็ขอบคุณมากๆด้วยนะคะทั้ง2สายใครโทรไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะจัดไปตามคำขอผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะคะสาวม.4นะคะสาวม.4ของพี่นกของผู้หญิงร้องด้วยนะจ๊ะโอ้มีหลากหลายมากๆอ่ะจัดไปนะคะตามคำขอเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆในช่วงเวลานี้จ้าก
0: นกพรออนแอร์ช่วง2เสีย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: สองเสียงสองสายนะคะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะเจ๊ขอบคุณมากๆเลยค่ะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยเสิร์ฟกาแฟกันก่อนนะคะสำหรับช่วงเวลาของกาแฟอร่อยๆนะคะอย่าง Coffee Farm ค่ะอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้ต้องลองกาแฟสูตรย่าหวานนะจ๊ะแล้วก็ Black Coffee Mix กาแฟสูตรย่าหวานที่ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคเดี๋ยวนี้เราต้องลดละเหมือนกันนะจ๊ะไม่ใช่กินแบบตะบี้ตะบันกินไม่ได้นะอ่ะพิเศษตรงนี้42ต่อห่อ219บาทค่ะส่วน Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชะลอวัย42ต่อห่อ265บาทนะคะสายเข้มสำหรับสายเข้มก็ต้องกาแฟดำสิจ๊ะกาแฟดำคุณภาพจาก Coffee Farm กาแฟดำที่คอกาแฟหลงรักเข้มข้นหอมไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นด้วยเมล็ดกาแฟก็คัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วติดใจแน่นอนนะคะเติมพลังวันดีๆให้กับคุณค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้นะคะ0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand จ้ะนะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากเอาไว้ด้วยบ้านไหนมืดๆมัวๆนะคะช่วงนี้ฝนตกด้วยจ้ะนะคะมันก็ทำให้ฟ้าเนี่ยมันใช่ไหมดึงแดดไม่ค่อยมีฝนนะคะบ้านไหนดูมืดๆอึมครึมเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะแนะนำเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะครอบคลุมพื้นที่ให้ความสว่างสูงเปิดและสว่างทันทีชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวปรับมุมได้ไม่ต้องหวั่นนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับเลยอีก1แถมโคมไฟ LED อีก2แว่นกันแดดครับแบบอีก1ทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทร02-1143990 02-1143990นะคะค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียส่งใจนะคะให้กับพี่หนุ่มด้วยให้หายป่วยเร็วๆไม่ค่อยสบายอยู่ค่ะวันนี้แหมฝนตกทุกวันเลยนะคะคร้ำเนื้อคร้ำตัวใครเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายนี่คือมันเป็นเรื่องราวที่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองหน่อยดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะคะอ่ะเพลงนี้จากพี่แดงขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงเดดูดังท้ารักของรุ่งสุริยาค่ะมอไปกับน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองและผู้ช่วยแฟนรายการทุกเสียงทุกสายที่ฟังอสมท.นะจ๊ะ

พลงดีดีนะจ๊ะช่วงเวลาของความสุขนะคะมอพี่หนุ่มหมูสองด้วยหายป่วยเร็วๆนะคะเอางานเพลงทิ้งท้ายของพี่อิทธิ์พนารายค่ะแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรานะจ๊ะมอบทุกเสียงทุกสายเช่นกันนะคะสำหรับวงจันทร์ไพโรจน์จากนะคะมางานเพลงดีๆมอบให้กับทุกๆคนที่รับฟังอยู่ณขณะนี้เลยเติมเต็มความสุขกันนะคะช่วงเวลาของรายการและเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงมากลับมานะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเดินทางขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยทุกคนเลยนะคะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร07-5111488
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันขย่าวก่อนกกต.เริ่มประชุมสมชัยเฉลยพยานราศี16คือเอกราชช่างเหลาอดีตลูกพรรคภูมิใจไทยเคยให้การมัดเนวินอนุทินส.ส.วงการหัวเลือกสว.นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ข้อความก่อนการประชุมกกต.เพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวสว.โดยเปิดชื่อของพยานราศีที่16ที่มีหนังสือถึงประธานกกต.ขอกลับคำให้การที่เคยให้ไว้กับคณะกรรมการไต่สวนชุดที่16ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ว่าคือนายเอกราชช่างเหลาโดยนายสมชัยระบุว่าพยานรหัส16คือใครทำไมต้องปล่อยเอกสารกลับคำให้การในช่วงของสุดท้าย3วันก่อนการลงมติพยานรหัส16คือใครพลิกดูละเอียดในรายงานการประชุมอนุชุด36พบว่าบางช่วงของการบันทึกมีวงเล็บชื่อพยานรหัส16ว่าเอกราชช่างเหลาสืบค้นจาก AI ได้ความว่านายเอกราชช่างเหลาเป็นนักการเมืองจากจังหวัดขอนแก่นอดีตส.ส.และอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรุขอนแก่นในการเลือกตั้งปี2566ได้รับเลือกเป็นส.ส.ขอนแก่นเขต4ภูมิใจไทยต่อมา17เมษายน2568ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาจำคุก5ปี93เดือนและให้ชดใช้เงินแก่สหกรณ์ประมาณ405ล้านบาทจากนั้น18เมษายน2568พรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นจากสมาชิกพรรคนายสมชัยระบุว่าข้อมูลจากการสืบค้นพบว่าตรงกับที่ระบุในรายงานการประชุมอนุกรรมการชุดที่36ที่ว่าเป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็มาให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคต่อมาได้มีหนังสือขอกลับคำให้การทั้งหมดที่ให้ไว้จึงมีข้อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของพยานรายนี้โดยเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือทำไมต้องมาปล่อยเอกสารหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายคำตอบคือคำให้การส่วนใหญ่ของพยานราศี16เป็นการพาดพิงส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ระบุว่ามีการประชุมกันที่สำนักงานพรรคระหว่างวันที่16มิถุนายน2567ถึง26มิถุนายน2567หลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและพบเห็นส.ส.กรรมการบริหารพรรคและนายในบินชิดชอบเข้าร่วมประชุมและการประชุมของสว.ที่โรงแรมคิงพาวเวอร์โนวาเทลเมื่อ21กรกฎาคม2567พบเห็นนายอนุทินชาญวีรกูลและส.ส.พรรคมาที่โรงแรมและพบนายในเวนชิชอบในห้องประชุมใหญ่คำให้การของพยานรหัส16ในครั้งแรกก่อนกลับคำให้การจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองได้แก่ส.ส.กรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีกระทำความผิดตามมาตรา76วรรคแรกของพ.ร.ป.ส.ว.เมื่อมีการกลับคำให้การว่าถูกชายไม่ทราบชื่อบังคับข่มขู่และเลขาธิการกกต.ลงความเห็นว่าน่าเชื่อถือจึงอาจเป็นการปูเรื่องไปสู่มติกกต.ในวันนี้ว่า 21+1 คนที่อยู่ในสำนวนชุด26ไม่เป็นความผิดมติในวันนี้จึงมีข่าวลือออกมาก่อนว่ายกคำร้องทั้งหมดในส่วนฝ่ายการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา76วรรคแรกเลือกตั้งทั่วไปในสวีเดนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวสวีเดนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปตามหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นการเลือกที่หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากอาจส่งผลให้พรรคสวีเดนเดโมแครตจึงเป็นพรรคขวาจัดที่มีแนวคิดชาตินิยมและต่อต้านผู้อพยพได้ก้าวเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากรัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีอุลฟ์คริสเตอร์ซอนจากพรรคสายกลางประกาศพร้อมจะดึงพรรคขวาจัดเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหากสามารถชนะการเลือกตั้งโดยฝ่ายขวาชูนโยบายหลักเรื่องลดจำนวนผู้อพยพมาตรการควบคุมความรุนแรงและห้ามสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
9: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับงานเพลงดีๆในช่วงของการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของการทำงานแล้วก็แชร์ความสุขกันตรงนี้ในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะอะไรดีๆเราก็แบ่งปันกันนะคะเพราะว่าความสุขเป็นเรื่องที่ ต้องพูดถึง อยู่ๆจะสำลักขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังความสุขเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงค่ะแล้วก็เป็นเรื่องต่างๆที่นะเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องจัดเวลาจัดสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองด้วยอะไรที่ทำแล้วรู้สึกดีอะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็เลือกที่จะทำค่ะนะคะเพราะนั้นชีวิตเรามันน้อยนะมันสั้นมันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างนั่นเองนะคะฝากข่าวดีนะคะราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศกบง.ลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรนะคะนะแล้วก็มีผล16 กันยายนนะคะอีก2วันนะคะคุณผู้ฟังจนถึง30 ตุลาคมรับมือกับราคาน้ำมันโลกผันผวนจากความขัดแย้งตะวันออกกลางนะคะเขายังขัดกันไม่หยุดนะคะคุณผู้ฟังแล้วแน่นอนค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะเราผู้ได้รับผลกระทบนั่นเองนะจ๊ะนะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยผ่านทางช่วงเวลาของรายการค่ะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะคะที่มอให้กันตรงนี้ด้วยนะเพลงเพราะๆส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะเดินทางพร้อมๆกัน

แบ่งปันความสุขนะคะช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะแชร์เรื่องราวที่ส่งต่อนะคะมอบช่วงเวลาที่มีความหมายให้กันและกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะฟังเพลินๆกับช่วงเวลาของการเดินทางตรงนี้ด้วยค่ะมีสิ่งต่างๆที่เราก็เริ่มต้นกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างไปชมแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะถ้าผู้ชนะก็บ้านนาใช่ไหมนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็รางวัลหรือว่าแบบทุกคนที่ไปร่วมชมร่วมเชียร์ด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะที่คลองหัววังนั่นเองนะคะก็สนุกนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะมันหยดนะคะเวลาเราดูแข่งเรือเนี่ยโอ้โหนักพากย์ก็เต็มที่คนพายก็เต็มที่คนขึ้นโขนก็เต็มที่มันนาทีหยุดลมหายใจอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้นะคะใครที่นะมื้ออาหารที่นึกอยู่เอ๊ะวันนี้กินอะไรนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับเมนูที่ถูกใจแล้วก็แปลกใหม่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับนะคะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสำหรับสุนชาวประมงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกค่ะที่จอดรถก็สะดวกสบายตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องๆกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้ามกับร้าน DIY นะคะเต็มอิ่มกับรสชาติความอร่อยที่แปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์คุณสันสีพัฒน์โทรสอบถามเจ้าโต๊ะได้นะคะที่0966349935

0966349935ฝากใครที่มองหาเรื่องราวช่องทางการประชาสัมพันธ์นะคะการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตรงพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย MCOT Radio Network นะคะเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณนะคะใครสนใจสามารถสอบถามแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่เบอร์022016512 0894990909 MCOTเรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะเอาละค่ะก็เป็นช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขเล็กๆนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะพร้อมเดินทางแล้วก็แชร์ความเป็นห่วงเป็นใยขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

กับช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆของการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคุณผู้ฟังขาขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะอากาศก็ฝนตกต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมพักให้พอดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีในทุกๆการใช้ชีวิตนะคะส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์พรุ่งนี้จะกับนุ่นใหม่นะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธามาเติมเต็มความสุขเพลงเพราะๆในช่วงของรายการและข่าวสารนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหร
4: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพสัตโดยดีเจเชอรี่

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภัทวัฒน์ค่ะต่อจากกนกพรออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะที่เราจะได้มาพบกันวันและเวลาเหล่านี้ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz ค่ะยินดีต้อนรับสู่เพลงรักจากเพศัตว์แต่ว่าวันนี้สื่อสารมาทั้งนั้นเลยนะคะงานเพลงที่สื่อสารมาก็ไม่ดีไม่จำจำแต่เรื่องดีๆก็แล้วกันนะคะคุณตั๊กแตนชลดาที่สื่อสารมาจากหลังสวนแหลมทรายพี่อีทคนสวยคนดีนั่นเนี่ยค่ะนะคะในช่วงนี้มีหลายท่านนะคะที่สื่อสารงานเพลงเข้ามาต้องรอสักครู่ค่ะนะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมยั่วใจไม่เหมือนใครซะด้วยสิถ้าอยากรู้ว่าเวลาหนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมยั่วๆยั่วๆเนี่ยจะมีอาการเป็นยังไงไปซื้อแป้งเย็นเพศัตว์มาใช้นะแนะนำเลยแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูเนี่ยมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะลองใช้ดูนะคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผู้หญิงติดหนึบแล้วก็ว่าไม่เตือนอีก อันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวให้ไปฟังงานเพลงแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านโพยงานเพลงค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่แล้วที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านน่ะไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นค่ะคนเคยใช้เขาบอกว่าหอมติดผิวมากเลยแถมผิวอ่ะยังดูใสขึ้นสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยนะคะสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟมี2กลิ่นหอมคนละแบบค่ะ2กลิ่นนี้คือสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวน้ำนมข้าวนั่นเองสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ปรตีนั่นเองนะคะอาบบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นเอาเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันนะคุณผู้ฟังนะลมมันก็หวนได้นะลมตะวันออกมาแล้วนะตะวันออกเฉียงเหนือเนาะมันก็มาแปลกๆมันมาไวเกินนะคะฝนจะตกอยู่ดีแหละไม่ว่าจะมาทางไหนลมอะไรก็แล้วแต่นะคะหอบความรักมาด้วยก็จะดีแต่นี้หอบอะไรมาด้วยก็ไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ยังมีอยู่นะคะหวัดบ้างโควิดไกลๆบ้างอะไรแบบนี้นะคุณฟังแต่ว่าเขาฝากเพลงมาแล้วว่าไม่ดีก็ไม่จำนะคะพี่อีทนะคะแล้วก็เปิดไปแล้วดอกหญ้าในป่าปูนก็เปิดไปแล้วนะตายอรไทยสักเพลงน้องมะปรางคนสวยวังไผ่นั่นเองสวยมากนะสาวคนนี้จะบอกให้อ่ะแล้วก็ไม่ไกลกว่าใจคิดถึงแอร์สุชาวดีอีกงานเพลงหนึ่งนะคะพี่สาวที่พะโต๊ะนะคะพี่นัทนั่นเองนะคะแล้วก็มีหนุ่มบางลึกบอกว่าเดี๋ยวอันนี้ไม่ไกลกว่าใจคิดถึงเนี่ยมอบให้ช่างของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่นัททุ่งตะโกนะคะหนุ่มก็บอกว่าบางลึกนะคะกับคุณเรวัตเนี่ยแล้วก็ฟังร่วมกับป้านีก็แล้วกันหนุ่มอะไรสักเพลงหนึ่งก็แล้วกัน เดี๋ยวให้ช่างเราเปิดให้นะคะโอเคฟังร่วมกันไปก่อนค่ะโอเค

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้รับฟังงานเพลงไพเราะไปแล้วนะเสียดายเวลามีน้อยนะแต่ว่าเราก็พบกันบ่อยๆอยู่แล้วขอบคุณที่สื่อสารมานะคะกำลังดูวิธีเลือกมังคุดให้อร่อยเพราะว่าเขาส่งมังคุดมาให้เราขอบคุณมากค่ะจากหลังสวนนะคะส่งไปที่บ้านเลยแล้วก็ส่งไปที่พิษณุโลกด้วยให้ญาติของเจอรี่ก็บอกว่าโอ้อร่อยมากติดใจร้อยแรงบอกงั้นนะคะก็ต้องกราบขอบคุณมากเลยวิธีเลือกมังคุดให้อร่อยดูขั้วสีเขียวขั้วเนี่ยกรีบก็ต้องมีสีเขียวสดใสไม่แห้งเหี่ยวหรือดำคล้ำสังเกตสีเปลือกด้วยควรมีสีม่วงเข้มอมแดงหรือว่าแดงเข้มกำลังดีนะแต่ถ้ามันคล้ำเกินไปก็จะสุกงอมแล้วก็แข็งนะคะแหมเขาบอกว่าเขาเลือกกันมาตั้งนานแล้วล่ะเชอรี่นะแต่ว่าแป้งเย็นเพศสัตว์นี่เขาก็เลือกมานานเหมือนกันนะนานกว่าด้วยเพราะว่าแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาสีเขียวพินเซ็ตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะขอบคุณมากนะคะเวลาหมดแล้วเชอรี่ไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้มะรืนนี้มะเรื่องนี้สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินเปิดทำเนียบพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางร่วมงานแก๊สเทคแบงคอก2026เข้าหารือเป็นการส่วนตัวมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทคแบงคอก2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการหารือว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งมีการพูดคุยกันถึงแผนยกระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Center การเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนายโทนี่แบลร์ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองหลังจากนี้จะพูดคุยกับนายโทนี่แบลร์กันอีกระยะและมีคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบและดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปราม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ค ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

หรือหลักฐานใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: FM 100 MHz ขอติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: ใช่ไหม
1: กับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349

0: 1635
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: รีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดจะเรียกมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ว่ากทม.ระบุยังไม่พบต้นต่อรอยรั่วท่อน้ำมันย่านพระราม3คลองเตยตั้งข้อสังเกตอาจมาจากคราบน้ำมันเก่ายอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลพบอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์หารือเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนร่วมงานแก๊สเทคขณะที่ผบ.ตร.ก็พบนายกเผยส่งมอบงานให้กับบิ๊กลานแล้วนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงานแก๊สเทคแบงคอก2026และหารือเป็นการส่วนตัวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้ครับจะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมนอกจากนี้ครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเข้าพบนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าวันนี้มาสวัสดีตามปกติส่วนการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดและมอบนโยบายให้กับพลตำรวจเอกสำรานนวลมารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าใกล้เข้าสู่การเกษียณอายุราชการแล้วมีการส่งต่องานให้กับว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่แล้วใช่หรือไม่ผบ.ตร.ยอมรับนะครับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนไซเบอร์และหน่วยงานที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงก่อนจะย้ำว่าได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกสำราญเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะมาดูงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์นะคะแก๊สเทค2026ค่ะส่วนอสมทของเรานี่ก็จัดรายการสด Insight Investor ด้วยนะคะก็มีบรรดาผู้นำด้านพลังงานหน่วยงานองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางไปที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคสถานที่จัดงานมหกรรมพลังงานระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์แก๊สเทค2026ท่ามกลางการตรวจเข้มดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวดปีนี้ค่ะประเทศไทยก็รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพเป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงพลังงานบริษัท DMG Event มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนโซลูชันคาร์บอนต่ำอุตสาหกรรมการเดินเรือระบบไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานซึ่งเมื่อช่วงเช้าประมาณ10โมงนิดๆ นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดงานอย่างเป็นทางการภายในงานก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีโซลูชันล่าสุดนะคะจากพลังงานบริษัทพลังงานชั้นนำจับตาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการร่วมประกาศศักยภาพประเทศไทยบนแผนที่พลังงานโลกเป็นการตอกย้ำบทบาทการเชื่อมโยงนโยบายลงทุนเทคโนโลยีความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาครวมไปถึงเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตขณะที่บรรดาสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติมาปักหลักรอทำข่าวรวมทั้งอสมทด้วยนะคะไปตั้งบูธเตรียมจัดรายการ Insight Investor ออกอากาศสดเลยค่ะจากสถานที่จัดงานซึ่งภายในงานนะคะที่เริ่มต้นไปแล้วก็เป็นจุดนัดพบ ผู้กำหนดพลังงานแก๊สเทค2026ค่ะเป็นการกำหนดทิศทางพลังงานแห่งอนาคตเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงการนำ AI เข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะบทบาทแก๊สธรรมชาติและ LNG ที่มีความสำคัญต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะสำหรับการแก๊สเทค2026นะคะงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกครั้งนี้ก็ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่54แล้วก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีแต่อีกท่านหนึ่งนะคะคือรัฐมนตรีพลังงานที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าปีนี้แก๊สเทคเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติจัดแสดงนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ไฮโดรเจนเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ AI ระบบไฟฟ้าพลังงานคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นวิธีสำคัญในการรวบรวมผู้นำประเทศรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูงบริษัทพลังงานนักลงทุนสถาบันการเงินผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานโลกค่ะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการเสนอศักยภาพประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงด้านพลังงานอาเซียนซึ่งตลอดงาน4วันเนี่ยงานก็จะมีก็คือ 14-17 กันยายนนะคะโดยการประชุมเนี่ยมีมากกว่า200หัวข้อด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงหรือ MOU แล้วก็การลงทุนมูลค่ามหาศาลเกิดขึ้นในเวทีนี้ค่ะ
1: นันทนาที่กกต.เปิดผลมติรายบุคคลรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ให้โปร่งใสทุกขั้นตอนครับนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กกต.นัดประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสว.วันนี้โดยบอกว่าเรื่องนี้ล่วงเลยมา2ปีกว่าแล้วและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกว่าผลการวินิจฉัยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้กกต.ได้ยืนยันว่าจะมีการส่งคันวินิจฉัยโดยการแถลงข่าวซึ่งถือเป็นนาทีประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่กกต.ตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้ประชาชนคนไทยทุกคนต่างจับจ้องเพื่อจะรู้ผลการตัดสินใจของกกต.ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนยืนยันตรงกันว่าถ้าการหัวสว.ดำเนินไปโดยไม่ผิดกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความผิดเลยก็เท่ากับการยึดอำนาจเชิญโครงสร้างที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและเราจะได้ฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยไม่สุจริตก็ได้ดังนั้นสิ่งที่กกต.จะวินิจฉัยในวันนี้ครับอาจไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่เป็นอัยการตรวจสอบสำนวนฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องบางส่วนเท่านั้นซึ่งกกต.ทั้ง7คนมีถึง4คนที่มาจากการเลือกตั้งของสว.ขณะนี้โดยสว.ชุดนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะอนุกรรมการสืบและไต่สวนชุดที่26เรื่องการได้มาซึ่งสว.ไม่ปกติหากกกต.เสียงข้างมากเห็นควรไม่ฟ้องสว.หรือผู้เกี่ยวข้องจำนวน229คนประชาชนย่อมตั้งข้อสงสัยมีลักษณะของการต่างตอบแทนหรือไม่เพราะกกต.เสียงข้างมากมาจากการเลือกของสว.ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับนางสาวนันทนายังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้การเมืองไทยเดินไปอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นคือกกต.ต้องไม่ตัดสินใจเองว่าจะฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแต่ให้ส่งศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยนำสำนวนของคณะอนุชุดที่26ที่แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง229คนส่งให้ศาลพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าทั้งหมดมีพฤติกรรมผิดหรือถูกปกติหรือไม่ปกติอย่างไรประชาชนจะได้สบายใจว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องนะคะการเคลื่อนไหวกดดันกกต.คดีหัวสว.ซึ่งนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีกกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.วันนี้มีแรงกดดันอะไรหรือเปล่ากับรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ตอบว่าไม่มียืนยันชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องที่กกต.ดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวันที่13 กันยายนมีความพยายามเชื่อมโยงปลุกระดมมวลชนเป็นสิทธิ์ของคนที่มาชุมนุมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำงานทำอยู่บนข้อเท็จจริงการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานรัฐบาลหรือเปล่านายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีเพราะทำงานเต็มที่ตลอดอย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ตั้งคณะรัฐมนตรีมาก็เจอปัญหาทั้งภายในภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เยอะก็พอสมควรตอนนี้ทุกคนโฟกัสอะไรที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นประเทศเดินต่อไปข้างหน้าง่ายที่สุดเราก็จะไปโฟกัสณจุดนั้นสำหรับกรณีนายกรัฐมนตรีอนุทินเอ่ยชมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยช่วยแบ่งเบางานได้มากก็รู้สึกมีกำลังใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครหรือรัฐมนตรีท่านอื่นๆทุกคนก็ช่วยทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วค่ะ
1: 12:10 นพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย

0: ฝั่งทั่วไทย
1: ผู้บังคับการกองปราบนะครับเผยความคืบหน้าคดีสมิโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.หากพบหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลใดก็จะเรียกมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิโชติหรือว่านายอัตติโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลและก็เอกสารที่เกี่ยวเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งนี้ผู้การกองปราบยังบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้การกองปราบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามครับ
2: ญาติขาดใจกรณีพลทหารวัย20สังกัดค่ายแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาลาพักกลับบ้านที่อุบลแต่ถึงกำหนดแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่มาปรากฏตัวที่ค่ายทหารจนกระทั่งพบผูกคอเสียชีวิตนะคะที่บริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีความคืบหน้ากรณีที่พลทหารอาสาทิติกรป้องวันคำวัย20ปีสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งที่โคราชนครราชสีมาลาพักกลับบ้านอำเภอนาวะนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีในช่วง 1-10 กันยายนแล้วก็วันเดินทางกลับค่ายทหารค่ะขึ้นรถตู้ที่อำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 13:00 น.ไปต่อรถที่สถานีรถไฟรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 17:35 นาทีนะคะแล้วก็ถึงปลายทางสถานีจิระอำเภอเมืองนครราชสีมา 23:08 นาทีแต่ถึงกำหนดยังไม่ปรากฏตัวค่ายทหารพบเพียงเสื้อผ้าของใช้ที่ใช้ติดตัวนะคะมีการไล่ไทม์ไลน์เวลาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแต่ทางค่ายทหารนั้นบอกว่ามีการติดต่อไปหาผู้ปกครองผู้ปกครองโพสต์มาตามหาในโซเชียลจนกระทั่งพบร่างพลทหารทิติกรผูกคอเสียชีวิตบริเวณป่าหลังร้านค้าสวัสดิการทหารญาติมารับศพเมื่อวานนี้แล้วก็เคลือบแคลงใจสงสัยในประเด็นที่น้องเสียชีวิตไม่คิดว่าน้องจะคิดสั้นนะคะมาวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าหลังเกิดเหตุทหารและตำรวจประสานงานกันใกล้ชิดตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานครอบครัวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าทางคดีให้ญาติรับทราบผลชันสูตรก็จะนำไปประกอบสำนวนคดีและเมื่อวานญาติผู้เสียชีวิตทหารตำรวจบุคคลที่ญาติให้ความเคารพนับถือมาหารือร่วมกันชี้แจงลำดับขั้นตอนการดำเนินการหลังเกิด

0: ประโยชน์ในการสืบสวนเพื่อจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการประกอบคดีค่ะ
1: ผู้ว่าชัดชาติเผยความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในกทม.ครับพบ43แห่งเป็นขนาดเล็กอยู่ในอาคารส่วนแบบตั้งเดียวๆและแบบขนาดใหญ่มีขอ6แห่งย้ำชะลอใบอนุญาต3แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและก็นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่ากทมครับร่วมแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทมโดยผู้ว่าชัชชาติบอกว่า Data Center ในกทมที่พบที่ผ่านมานั้นจะเป็นในรูปแบบศูนย์ข้อมูลที่อยู่แฝงไปตามอาคารหรือว่าตึกต่างๆไม่ได้มีการขออนุญาตเป็นทางการซึ่งจากการหาข้อมูลของกทมร่วมกับกระทรวงดีตรวจสอบจากโฆษณาที่ปรากฏว่ามีให้บริการพบว่าในกทมมีทั้งหมด43แห่งที่ตั้งอยู่ในอาคารซึ่งรูปแบบนี้มีมาตั้งแต่ปี26ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในอดีตเรียกกันว่าศูนย์คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบคลาวด์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่มีอีกส่วนหนึ่งเป็น Data Center แบบ Stand Alone นะฮะหรือว่าตั้งเดียวที่ยื่นขอ6แห่งผู้ว่ากทม.บอกว่าลักษณะที่เป็นขนาดเล็กและกระจายอยู่ตามตึกต่างๆมีมานานแล้วรูปแบบขนาดเล็กนี้ไม่น่าห่วงอะไรแต่ที่ห่วงคือแบบตั้งอยู่ข้างนอกแบบ stand alone ที่มีการขอ6แห่งซึ่งจำนวนนี้3แห่งกทม.ได้สั่งชะลอการออกใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยและอุดช่องโหว่ทางกฎหมายส่วน data center จำนวน43แห่งที่อยู่บนตึกนั้นพบว่ามีขนาดไฟที่ไม่ได้ใหญ่เช่นอยู่อาคารธนาคารต่างๆสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนซึ่งบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันมี12แห่งขอใบอนุญาตเก็บสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรซึ่งเป็นจำนวนไม่ได้เยอะมากส่วนที่เหลืออีก31แห่งไม่ต้องขอใบอนุญาตเก็บน้ำมันเพราะมีขนาดเล็กส่วนการใช้ไฟฟ้าในกทม.สูงสุดที่ใช้งานอยู่ในระดับ 9,000 เมกะวัตต์แต่ที่ใช้งานที่ Data Center รวม270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% นั่นหมายความว่า Data Center ที่กทม.เป็นขนาดไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบกับต่างจังหวัดขณะที่ Data Center แบบตั้งเดียว6แห่งนั้นพบว่าในจำนวน3แห่งที่มีการเปิดช่องนะครับในช่วงปี62 64และ65ซึ่งกทม.ที่ทำการเช็คลิสต์ความปลอดภัยตามมาตรฐานประกอบด้วยข้อมูลใบอนุญาตการตรวจสอบอาคารโดยเอากฎหมายควบคุมอาคารมาดูว่าหลักการเป็นอย่างไรในการขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารหรือไม่แต่หากเป็น Data Center ขนาดใหญ่ที่เป็น Stand Alone มักจะได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติประกอบการพิจารณาว่าได้มาตรฐานหรือไม่ซึ่งจะมีการอัปเดตทุก3ปีครับเช็คลิสต์เรื่องใช้ทรัพยากรทั้งมีการใช้น้ำมันเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้และมีใบอนุญาตหรือไม่ระเรื่องการใช้ไฟฟ้าการขอใช้น้ำซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ2หน่วยงานทั้งการไฟฟ้าและการประปานครหลวงเช็คลิสต์ด้านผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นมลพิษทางน้ำตรวจเดือนละครั้งหนึ่งนะครับมีการปล่อยของเสียหรือว่าสารพิษหรือไม่เรื่องมลพิษทางอากาศตรวจฝุ่นละออง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้บริษัทติดเครื่องตรวจสอบค่าแบบเรียลไทม์มีระบบเฝ้าระวังควบคุมเชื้อ Aegyloneonellanะฮะในระบบหอผึ่งเย็นซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเชื้ออย่างน้อยปีละ2ครั้งซึ่งล่าสุดตรวจไปแล้วก็ไม่พบเชื้อที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

มาดูเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังไฟไหม้นะคะโดยโยธาธิการและผังเมืองเจ้าหน้าที่พท.ไปตรวจโครงสร้างอาคารหาสาเหตุเพลิงไหม้ห้องกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นการตรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครโดยนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีไปหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในอำเภอบ้านแพ้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังจากเกิดไฟไหม้จากการตรวจสอบสภาพโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

0: เพื่อประเมินว่ายังสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดรวมถึงบริเวณเคาน์เตอร์ภายในอาคารบำบัดกายภาพบำบัดถือว่าเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงเพื่อจะรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้ซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับร้านอาหารสภาครับติดป้ายปิดขายภายในอาคาร1วันหลังฟ้าถล่มคาดว่าเกิดจากน้ำรั่วซึมครับด้านเลขาธิการสภาเผยประสานกรมโยธาธิการเข้าตรวจสอบแล้วครับกรณีเมื่อวานนี้ครับฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหารชั้น B2 ภายในอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาในเช้าวันที่14กันยายนร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารชั้น B2 ไม่สามารถขายอาหารภายในที่เกิดเหตุได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่สภาได้นำแนวกั้นมากั้นบริเวณทางเข้าแล้วก็ปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพร้อมติดป้ายข้อความศูนย์อาหารขอปิดให้บริการภายในชั่วคราว1วันขออภัยในความไม่สะดวกทำให้บรรดาร้านค้าต้องออกมาตั้งขายบริเวณด้านนอกศูนย์อาหารแทนครับแล้วก็ยังสามารถปรุงอาหารด้านในได้โดยต้องนำออกมาขายภายนอกแทนเพื่อความปลอดภัยพ่อค้าแม่ค้าหลายคนยังมีความกังวลเนื่องจากเป็นพื้นที่ใช้งานประจำซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุฝ้าถล่มเกิดจากอะไรนะครับแต่ก็คาดว่าเกิดจากการรั่วซึมของน้ำแล้วก็ความชื้นทำให้ฝ้าถล่มลงมาครับเนื่องจากที่ผ่านมามีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาเคราะห์ดีว่าฝ้าไม่ถล่มลงมาตรงกับที่บริเวณร้านค้าไม่เช่นนั้นครับร้านค้าจะเกิดความเสียหายแต่ฝ้าได้ถล่มมาตรงบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารซึ่งหากมีบุคคลสำคัญมานั่งอยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยสั้นๆว่าตนเองได้ลงมาตรวจดูความเรียบร้อยที่บริเวณศูนย์อาหารแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาตรวจสอบความเรียบร้อยหากพบว่าไม่มีความบกพร่องตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถเปิดทำการได้เลยครับ
1: ทนายหนุ่มรัวหมัดอัดเพื่อนสาวนะคะเป็นเพื่อนบ้านต่อหน้าลูกชายวัย5ขวบหน้าปูดจมูกหักเหตุแค่ฉุนกาเรื่องของการถอยรถทับกล่องโฟมนะคะซึ่งในส่วนของผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11กันยายนในช่วงเย็นๆนะคะนางสาวแนนขับรถกลับจากรับลูกชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษวัย5ขวบจากโรงเรียนแล้วก็กำลังจะถอยรถเข้าซองที่จอดหน้าบ้านเพื่อนบ้านที่เช่าไว้แต่ว่าคู่กรณีเป็นทนายความเดินเข้ามาหาโวยวายอ้างว่านางสาวแนนถอยรถทับกล่องโฟมของเขาทั้งที่ความจริงคู่กรณีเป็นคนแตะกล่องโฟมเข้ามาใต้ท้องรถเองนางสาวแนนรถกระจกเปิดประตูลงมาดูท้ายรถนะคะคู่กรณีก็เลยเดินเข้ามาประชิดตัวเอามือผลักออกแล้วก็คว้าขวดน้ำปลาพลาสติกตีเข้าที่ศีรษะนะคะแรงจนกระทั่งแตกค่ะน้ำตากระจายเต็มกระโปรงรถก่อนจะบีบคอรัวหมัดต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งท่ามกลางเสียงร้องไห้ด้วยความตกใจและความหวาดกลัวของลูกชายที่นั่งอยู่ในรถนางสาวแนนเล่าทั้งน้ำตาตลอด2ปีพยายามอดทนอดกลั้นกับพฤติกรรมทนายรายนี้มาโดยตลอดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เสียใจมากที่สุดเพราะคู่กรณีก่อเหตุต่อหน้าลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษหลังเกิดเหตุแจ้งความที่สภ.บางสีเมืองด้านเพื่อนบ้านค่ะแชร์พฤติกรรมสุดเอื้อมระอาของทนายรายนี้มีพฤติกรรมเกี้ยวกระสร้างปัญหาให้กับคนในซอยเป็นประจำชอบขับรถคันใหญ่มาขวางหัวมุมถนนขับรถเบิ้ลเครื่องทำท่าจะพุ่งชนลูกชายตั้งคำถามนะคะว่าสภาวะทางจิตใจแบบนี้เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพทนายหรือเปล่าล่าสุดนำตัวสามีนำตัวนางสาวแนนส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะหลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักผลตรวจซีทีสแกนเบื้องต้นพบกระดูกภายในจมูกหักและสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงตอนนี้แพทย์นะคะอยู่ระหว่างตรวจอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ตัวนางสาวแนนเองซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันเลยว่าเปิดหน้าชนค่ะยืนยันเอาผิดให้ถึงที่สุดเรียกร้องความเป็นธรรมดำเนินคดีกับทนายความคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายครับหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น76ราย

0: ไปแล้วหลังจากที่ยามฝั่งได้ตรวจภายในเรือเฟอร์รี่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งลำและพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายซึ่งร่างผู้เสียชีวิตจะถูกย้ายขึ้นฝั่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโคร่อนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ซึ่งขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นครับผู้รอดชีวิตเปิดเผยบอกว่าไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไฟเริ่มลุกไหม้จากห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดก็ทำให้ไฟลุกลามมีควันปกคลุมไปทั่วเรืออย่างรวดเร็วหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอดทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพซึ่งยามชายฝั่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้30คนและตอนนี้ครับยังมีคนที่สูญหายซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ผู้คนต้องอาศัยเรือเฟอร์รี่ในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างเกาะแต่เรือหลายลำมีปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลบ่อยครั้งซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่3ชั้นที่มีผู้โดยสาร340คนจมลงในทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น52รายครับ
1: รัสเซียได้โจมตีรถไฟใกล้ชายแดนยูเครนโปแลนด์บริเวณที่อดีตนายกรัฐมนตรีใช้เดินทางผ่านหลังจากเยือนยูเครนทำให้เชื่อว่านะคะรัสเซียอาจจงใจโจมตีหวังผลค่ะสำหรับการโจมตีเกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่เมืองยาโฮดินนะคะซึ่งโชคดีในรถไฟที่ถูกโจมตีผู้โดยสารทั้งหมดถูกอพยพไปก่อนหน้านี้ก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ที่บริเวณนั้นเป็นจุดที่รถไฟที่จะนำบริส จอห์นสันอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเดวิดเพตราอุสอดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือ CIA ของสหรัฐและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติยุโรปนะคะพึ่งโดยสารผ่านไปยังโปแลนด์เมื่อไม่นานเองรัสเซียประกาศว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางภาคตะวันตกของยูเครนแต่บริษัทไฟรถไฟของยูเครนมีความเป็นไปได้สูงที่จะพุ่งเป้าของการพุ่งเป้าหมายของโดรนลำนี้นะคะเป็นรถไฟของจอห์นสันนั่นเองค่ะรถไฟขบวนนี้ออกจากสถานีเร็วกว่ากำหนดเนื่องจากภัยคุกคามการโจมตีของรัสเซียส่วนรถไฟที่ถูกโจมตีก็สั่งอพยพเพียง15นาทีก่อนที่โดรนรัสเซียจะตกใส่แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นตัวจอห์นสันนั้นโพสต์นะคะว่ารัสเซียโจมตีแบบไร้เหตุผลที่ชาวยูเครนต้องเผชิญทุกวันแม้กระทั่งบนทางรถไฟและการเรียกร้องพันธมิตรจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ชาวยูเครนต้องการโดยด่วนซึ่งเพทราอิอุสนะคะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่านี่คือการกระทำของผู้นำที่โหดเหี้ยมอย่างแท้จริงพยายามก่อการร้ายต่อพลเรือน ยูเครนก่อนหน้านั้นทั้งสองร่วมกันปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงกับคนอื่นๆนะคะผู้นำคนอื่นของยุโรปประชุมยุทธศาสตร์ยุโรปยาลตาในกรุงเคียฟของยูเครนซึ่งก็ถือเป็นการประชุมประจำปีที่รวบรวมผู้นำผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงการเมืองธุรกิจความมั่นคงสื่อมวลชนและเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะการโจมตีเกิดขึ้นในหลายประเทศที่มีเบาะแสว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ลงมืออย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้โจมตีสนามบินไลป์ซิกในเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่น่าสงสัยหลายครั้งในสถานที่ทางทหารอย่างเช่นที่อิตาลีแล้วก็เอสโตเนียค่ะ
0: ยูกันดาจัดพิธีฝังพระศพของกษัตริย์โอโยนะยิมบากษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดครับทรงครองราชตั้งแต่พระชนมายุเพียง 3,000 ปีแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกกษัตริย์โอโยนะยิมบาแห่งยูกันดาสิ้นพระชนแล้วก็เคยได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปี1995หลังเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโตโรขณะมีพระชนมายุเพียง 3,000 ปีได้รับการฝังพระศพผู้บรรสาวที่เมืองพอร์เทลกษัตริย์โอโยครับซึ่งมีพระชนมายุ34พรรษาสิ้นพระชนเมื่อเดือนที่แล้วในสหรัฐซึ่งพระองค์เดินทางไปรักษาอาการโรคมะเร็งในพิธีทางศาสนาซึ่งมีประชาชนผู้ร่วมเอาไว้อาลัยสมาชิกพระราชวงศ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรเข้าร่วมนะครับมีการประดิษฐานหีบพระศพไว้เคียงข้างพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนมาร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงรูธโคมูลทาเลกล่าวต่อผู้ร่วมพิธีว่ากษัตริย์โอโยทรงใช้เวลากว่า1ปีเข้ารับการตรวจแล้วก็ประเมินอาการทางการแพทย์ในยูกันดาก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแพทย์นะครับเชื่อว่าอาการปวดของกษัตริย์เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักหรือว่าโรคแผลในกระเพาะอาหารและเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องในที่สุดโรคมะเร็งก็แพร่กระจายไปมากแล้วครับคำกล่าวของเจ้าหญิงโคมูลทาเลว่ากษัตริย์โอโยทรงเลือกที่จะเก็บเรื่องพระอาการประชวรไว้เป็นการส่วนพระองค์เพราะทรงเชื่อว่าจะทรงหายจากพระโรคนะครับและไม่ต้องการสร้างความวิตกให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือประชาชนในราชอาณาจักรครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในเวลาเดิมนะคะจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์คุณณรงค์จันทร์

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีเจ้าป้าดิจิวนานะคะจากอสมทระนองค่ะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองซึ่งก็นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่ดีเจของแต่ละสถานีของภาคใต้ของอสมทเนี่ยนำข่าวมาให้เจ้าป้าได้เล่าซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปสัปดาห์นี้ถึงเวลามาเจอกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ติดตามข่าวสารกันได้สำหรับรายการดีๆที่อยากรู้เรื่องอะไรในปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรารายงานให้ทราบกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งก็ออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้เลยค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าดูกันที่ข่าวจากทางจังหวัดระนองกันก่อนนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังก่อนเลยนะคะสำหรับช่วงแรกกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งก็มีในส่วนของการจัดประชุมนะคะสำหรับจังหวัดระนองซึ่งก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและความก้าวหน้าวันแมปค่ะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 13:30 น.ค่ะที่ห้องประชุมกรมสุ่มชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานสำหรับการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองรวมทั้งรับทราบผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนตำบลเพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวน

สวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้ติดตามความก้าวหน้าสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดระนองเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือว่า One Map นั่นเองนะคะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดระนองเพื่อให้การจัดทำการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้องมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติการบริหารจัดการพื้นที่และการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและความก้าวหน้าวันแมปนั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะจังหวัดระนองนะคะนำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่วัดนกงางตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้มอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานสำหรับพิธีโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางระมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนและพุทธศาสนิกชนก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยจังหวัดระนองได้มีการกำหนดจัดโครงการดังกล่าวในเดือนกันยายนนี้จำนวน2ครั้งค่ะซึ่งก็เป็นวันที่5กันยายน2569นะคะที่วัดอุปนันทารามตำบลขอนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้ววันที่11กันยายน2569ที่วัดนกงางตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและใช้โอกาสวันธรรมสวนะในการสืบสารพระพุทธศาสนาควบคู่กับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ได้เข้าร่วมพิธีกันที่ศาลาการประเรียนวัดนกงางซึ่งทางท่านประธานนะคะก็ได้มีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนส่องธรรมจากนั้นศาสนพิธีพิธีกรก็นำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล5โดยพระมหาลือชากุศลจิตโตเจ้าอาวาสวัดนกงางประธานสงฆ์ให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนาจำนวนหนึ่งกันก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายอำเภอเมืองระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันถวายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ร่วมกันกรวดน้ำรับพรและบันทึกภาพท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนสำหรับโครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนมุ่งสร้างกระแสให้ประชาชนได้พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้า
ไทยในการ

0: ข้าวัดเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมการอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เพียงครึ่งถึงบ่ายโมงฝาก

0: ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราค่ะไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไปติดตามข่าวกันจากทางดีเจลักษณัยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกรมการปกครองขานรับมติครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเรื่องของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัติอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเร็วนี้ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรมการปกครองกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยมุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลจะพิจารณาให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนเพื่อร่วมตรวจสอบและสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลในระดับหมู่บ้านและชุมชนจากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนทางนี้กรมการปกครองกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายน2519และนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอต่อไปสำหรับนายทะเบียนจังหวัดมีหน้าที่เร่งรัดกำกับและติดตามการดำเนินงานของทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาพร้อมนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมการปกครองในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีบ้านเลขที่มีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงพร้อมสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ของฝ่ายปก

0: ครองในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตามกรอบเวลาเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีข้อมูลทุกพื้นที่เข้าถึงความช่วยเหลือและประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณดีเจลักษณะนะคะจากอสมท.สงขลาค่ะก็ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะชัยชนกดันการศึกษาดิจิทัลนครจับมือดิป้าเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ลงนามโกลวิทย์ดิจิทัลปั้นกำลังคนรับโลก AI พร้อมติดตามโครงการ Coding for Better Life รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เดินหน้า Coding for Better Lifeเยี่ยมชมผลงานเยาวชนในงาน EduTech Horizon 2026 Beyond Brown Dairies พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ Glow with Digital ระหว่างดีป้าและโรงเรียนมุ่งใช้ดิจิทัลในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการมอบ Weather Station สร้างห้องเรียนจากข้อมูลจริงโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพับรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการ Coding for Better Life โดยมีนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวนันทวรรณวิเทียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2นางสาวชมภารีชมพูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประชาอัศวธีระผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ์เจียนมาศในอำเภอพระพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนก็ให้การต้อนรับค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการใช้ THAI Passport ให้กับนักเรียนและเยี่ยมชมผลงานนักเรียนในงาน EduTech Horizon 2026 Beyond Brown Dailies ภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนะคะนำ Crowding เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสะท้อนศักยภาพคนรุ่นใหม่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานแห่งอนาคตซึ่งก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Glow with Digital ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิป้าและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นสักขีพยานค่ะสำหรับความร่วมมือดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนและบุคลากรทางการศึกษายกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมสร้างโอกาสให้สถานศึกษาและบุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่นะคะนอกจากนี้ก็มีการมอบชุด Weather Station หรือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลสภาพอากาศจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นมากกว่าการส่งเสริมคลาวดิ้งแต่เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีครูนักเรียนข้อมูลจริงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะพักสักครู่ค่ะ
0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

คุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรายังคงอยู่กันตรงนี้นะคะซึ่งยังคงมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังไปภูเก็ตกันบ้างคุณผู้ฟังนะคะตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่ภูเก็ตขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลใช้ AI โดรนยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวค่ะโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมซีเบดแกรนด์โฮเทลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยมีพันตำรวจโทเอกชัยสิริสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนายธนูศักดิ์พึ่งเดชประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนายสรายุทธมันลำนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและนายรังสิมันกิ่งแก้วประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้งานปืนไฟฟ้าของตำรวจท่องเที่ยวพร้อมกับได้มีการติดตามแนวทางการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยตลอดจนร่วมกันหารือกับตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะในพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพตำรวจท่องเที่ยวในด้านคนเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้สามารถทำงานเชิงรุกป้องกันเหตุและเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันจังหวัดภูเก็ตก็ยังได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาภูเก็ตโมเดลด้วยการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ3มิติโดยใช้โดรนร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อสนับสนุนการวางแผนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะสำหรับการพัฒนากำลังพลกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าให้กับตำรวจนักท่องเที่ยวทั่วประเทศจำนวน 1,250 นายพร้อมสนับสนุนปืนไฟฟ้าจำนวน450กระบอกเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์โดยเน้นการใช้งานอย่างเหมาะสมถูกที่ถูกเวลาและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ยังได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการโดยมีโดรนจำนวน128ลำและรถสายตรวจโดรนจำนวน32คันประจำสถานีตำรวจท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งการเฝ้าระวังการตรวจการป้องกันเหตุตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภูเก็ตโมเดลในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลภาพ3มิติเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานของสายตรวจโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะซับซ้อนเช่นภูเขาป่าโขดหินและพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอาจพลัดหลงหรือประสบเหตุเทคโนโลยีดังกล่าวก็ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่บันทึกได้เช่นการตรวจนับจำนวนคนและยานพาหนะการแบ่งพื้นที่ตรวจจับการเฝ้าระวังเหตุทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลจากป้ายทะเบียนรถซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจโทศักดิ์ศิราก็ได้กล่าวได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็จะช่วยให้ตำรวจท่องเที่ยวสามารถทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นโดยเฉพาะการสำรวจพื้นที่ก่อนเกิดเหตุและจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานสำหรับการวางแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเช่นนักท่องเที่ยวพัดหลงในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะนำข้อมูลพื้นที่ที่

ัดเก็บไว้มาใช้วิเคราะห์ตำแหน่งและวางเส้นทางเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันในพื้นที่จัดงานหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากระบบ AI ก็ยังสามารถช่วยตรวจนับจำนวนคนและประเมินความหนาแน่นของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะจึงเป็นการนำแนวนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาขับเคลื่อนให้เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้าการหารือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและการผลักดันการใช้โดรนและระบบ AI ภายใต้ภูเก็ตโมเดลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันเหตุตรวจการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยมุ่งให้ตำรวจท่องเที่ยวสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแม่นยำมากขึ้นพร้อมเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้กันได้ใหม่นะคะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดรับฟังกันอยู่ที่จังหวัดไหนต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการจะลงสื่อโฆษณานะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเจ้าป้าดีเจวันนาได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่แก๊สเทค2026ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงต่อยอดการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech Exhibition and Conference 2026ซึ่งจัดขึ้นณกรุงเทพระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีระบุว่าปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญโจทย์สำคัญร่วมกันในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เพียงพอในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพต้นทุนธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้พร้อมกันนี้ได้เสนอ3แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นตัวรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เกิดขึ้นจริงเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและเศรษฐกิจมุ่งพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีไทยมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37คาดว่าจะสร้างงานได้กว่า 82,000 ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือกับนานาชาติในทุกมิติทั้งก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนและเทคโนโลยีสะอาดโดยอาศัยจุดแข็งจากตำแหน่งยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคกกต.เริ่มประชุมลงมติสำนวนหัวสว229คนลุ้นชี้ขาด7ข้อกล่าวหาตำรวจคุมเข้มรอบสำนักงานก่อนแถลง 15:00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มประชุมเพื่อลงมติในสำนวนคดีหัวสว229คนกกต.มาครบทั้ง7คนเบื้องต้นสำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่ในการแถลงข่าวบริเวณชั้น2ของสำนักงานจัดเก้าอี้สำหรับผู้แถลงไว้2ตัวและจัดที่นั่งให้สื่อมวลชนติดตามการแถลงข่าวประมาณ50ที่นั่งมีทีวีขนาดใหญ่6ตัวโดยจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวจำกัดสำนักข่าวละไม่เกิน3คนโดยขณะรอบทางเข้าสู่ราชการด้านสำนักงานกกต.วางรั้วกั้นเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน138คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรค21คนและเครือข่ายพรรค20คนโดยใน229คนมีทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยบางส่วนรวมถึงนายนิมิตชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการพิจารณาคำร้องดังกล่าวมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งปฏิบัติการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารและสอบปากคำพยานกว่า700ปากจนสรุปสำนวนเห็นว่ามีมูลความผิดผู้ถูกกล่าวหารวม229คนจากนั้นได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อตัวอย่างชุดที่36ซึ่ง5ต่อ2เสียงเห็นว่าไม่มีมูลยกคำร้องและไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนผลการลงมติครั้งนี้ของกกต.มีแนวทางในการพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดไม่ฟ้องใครเลยและสั่งฟ้องแค่บางส่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-5

0: 2520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Cod Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังกันในภาคบ่ายนะคะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะข่าวสารสาระต่างๆที่นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ2คลื่นความถี่ค่ะ MCOT Radio Network อสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันยามบ่ายค่ะรับประทานอาหารกลางวันอิ่มเรียบร้อยใช่ไหมคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมค่ะเข้าสู่การทำงานสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะหรือบางท่านอาจจะทำงานประจำแต่ว่ามีช่วงเวลาพักกลางวันทานข้าวช่วงบ่ายนะคะหรือว่าใครที่เดินทางใช้รถใช้ถนนอยู่ในช่วงนี้หรือจะพักผ่อนแล้วนะคะก็ติดตามข่าวสารสาระดีๆค่ะจากทางสถานีของเรากันได้นะคะครบทุกเรื่องราวข่าวสารสาระค่ะแล้วก็ความบันเทิงด้วยนะคะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่ค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะในช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะก็นำรายละเอียดข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมารายงานนะคะฝากให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นี่ก็มีประกาศแจ้งเตือนมาจากจังหวัดชุมพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึง16กันยายนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้อมูลกันนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบางท่านนะคะอาจจะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถที่จะใช้นะคะดูข้อมูลนะคะจากมือถือสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าบางท่านนะคะบางท่านนี่ก็อาจจะโหลดแอป Windy นะคะดูในเรื่องของกลุ่มฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็แต่ถ้าเกิดบางคนไม่มีใช่ไหมคะก็มาติดตามรับฟังวิทยุอสมทนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดตามข่าวสารต่างๆกันได้นะคะในช่วงนี้ยังคงเตือนนะคะเรื่องของฟ้าฝนต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งจากประกาศของจังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกสักนิดนึงค่ะเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ก็ประกาศประชาสัมพันธ์กันไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยประกาศเตือนฝนฟ้าคะนองนะคะ60-70ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่10แล้วค่ะจนถึง16กันยายนนี้นะคะก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกในหลายพื้นที่ลมกระโชกแรงนะคะอ่าวไทยห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็นำรายละเอียดข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยมารายงานกันนะคะพอดีว่าเข้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้เอารายละเอียดข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่พร้อมนะคะหน้าเว็บไซต์ไม่พร้อมเนี่ยก็เอาเป็นว่ารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปแล้วในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพรวมไปถึงใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ขอให้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าฝนจะตกมากตกน้อยนะคะตกระดับไหนก็แล้วแต่ค่ะด้วยความห่วงใยนะคะขับรถ

ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ประมาทนะแต่เพื่อนอะประมาทแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดความเสียหายนะคะดังนั้นนี่เอาเป็นว่าทุกคนค่ะมีสตินะคะในการใช้รถใช้ถนนค่ะแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะทะเบียนพ.ร.บ.

0: ชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
1: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
2: เข้มเป็นรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสุด1ซองสีดำสุด2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเราคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะที่อยู่ดูแลแล้วก็สนับสนุนกันค่ะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะ

0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
2: กาแฟเขาทะลุมีหลาย

0: ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวของประเด็นข่าวนะคะที่โอจะนำมารายงานพูดคุยกันค่ะในช่วงของ News and Talk ค่ะหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินประเด็นเรื่องของพินัยกรรมชีวิตนะคะหรือหนังสือแสดงเจตนาเรียกได้ว่าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ๆนะคะคุณผู้ฟังคือวาระสุดท้ายของชีวิตอะนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพินัยกรรมชีวิตหรือว่าหนังสือแสดงเจตนารักษาทางการแพทย์กรณีที่เจ้าตัวหมดสติหรือไม่สามารถที่จะสื่อสารได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ทราบมาว่าทางโรงพยาบาลหลังสวนนะคะเขาก็เริ่มที่จะทำค่ะลงในพื้นที่ของตำบลวังตะกอนะคะเนื่องจากว่ามียังไงล่ะคุณผู้ฟังคือเวลาที่ใครก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะผู้ใหญ่ในบ้านนะคะที่ท่านอาจจะป่วยนะคะจนถึงช่วงท้ายของชีวิตนะคะแต่บางครั้งเนี่ยลูกๆหลานๆเนี่ยนะคะก็เกิดความขัดแย้งกันว่าจะให้มีแนวทางการรักษาต่อหรือไม่ต่อแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของตัวเราเองเหมือนโอ้เนี่ยนะคะโอ้ก็อาจจะเขียนพินัยกรรมชีวิตของโอ้เอาไว้นะคะว่า เราเขียนนะคะในวันเวลาวันที่นะคะแล้วก็มีตัวเลือกในเรื่องของการรักษาอย่างเต็มที่ยืดอายุออกให้นานที่สุดแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานจากการใช้เครื่องพยุงชีพการเจาะร่างกายใส่สายต่างๆเพื่อยื้อชีวิตนะคะหรือต้องการรักษาเพื่อลดความเจ็บป่วยทรมานโดยไม่ใช้เครื่องพยุงชีพหรือไม่เจาะตามร่างกายเพื่อใส่สายต่างๆโดยยื้อชีวิตให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือต้องการรักษาเต็มที่รวมทั้งการใช้เครื่องพยุงชีพหรือเจาะตามร่างกายเพื่อใส่สายต่างๆทางการรักษาหากแพทย์เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ก็อนุญาตให้ถอดเครื่องพยุงชีพออกรักษาแต่เพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยทรมานให้เสียชีวิตไปโดยธรรมชาติหรือหากแพทย์พิจารณาตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ต้องยื้อหรือพยุงชีพใดๆปล่อยให้เสียชีวิตไปตามแบบธรรมชาติอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะไม่ต้องปล่อยให้ลูกๆหลานๆเนี่ยไปทะเลาะกันในภายหลังนะเราสามารถที่จะแสดงเจตนารมณ์ของเราได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง

0: ใหม่ค่ะที่หลายๆคนบอกโอ๊ยยังอีกตั้งนานฉันยังไม่คิดหรอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตคนเราอ่ะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนค่ะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยทำเตรียมเอาไว้ก่อนเลยตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารสาระที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปสักหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าติดต่อหมอจุ๋มได้นะคะที่อยู่โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยโอจะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังว่ามันเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดผลดีกันแบบไหนอย่างไรรอติดตามกันนะคะนี่เป็นเรื่องราวข้อมูลนะคะในเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังที่โอนำมารายงานนะคะฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้กับอสมทเพื่อชุมชนจริงๆแล้วยังมีประเด็นอีกเยอะเลยนะคะที่ท่านบอกว่าท่านสามารถที่จะแจ้งไปได้ที่ไหนอย่างไรท่านอาจจะไปขอที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์หรือที่แอปก็ได้นะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลใหม่นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจริงๆมันมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนึงค่ะที่นำมาบอกกล่าวกันนะคะโครงการส่งเสริมสุขภาวะในวาระท้ายของชีวิตให้สงบนะคะสงบงามสมศักดิ์ศรีนะคะก็จัดโดยคลินิกเบาใจโรงพยาบาลหลังสวนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ๋ก็ไปอบรมร่วมกันมาด้วยนะคะก็พอที่จะได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะแต่ว่าวันนี้เอามาเกริ่นเอามาคุยให้ได้รับทราบกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคือจริงๆแล้วมันจะมีผลดีอย่างไรนะคะมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวค่อยให้คุณหมอได้มาเล่าได้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหารายละเอียดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
2: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063 459 6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมท.ชุมพร

ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

คุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงนี้นะคะก็นำข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยมารายงานมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีค่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะข่าวสารต่างๆเนี่ยก็นำข้อมูลเนี่ยมาจากเว็บไซต์นะคะในทางเพจค่ะของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรแล้วก็แหล่งข่าวต่างๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็นำมารายงานกันนะคะก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้วาระสำคัญของชาตินะคะช่วยกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดบำบัดฟื้นฟูร่วมแก้ไขนะคะปัญหายาเสพติดทั้งจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้ปล่อยให้เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยว่าต้องมีส่วนร่วมส่วนช่วยส่วนคิดกันนะคะแล้วก็ผ่านพ้นกันไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงคลองหัววังพนังตักนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลายๆคนก็ได้มาชื่นชมใช่ไหมคะได้มาเชียร์นะคะมาร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดชุมพรอีกหนึ่งสนามที่คลองหัววังพนังตักนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดือนตุลาคมค่ะไปพบกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะของชาตินะคุณผู้ฟังกับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะของอำเภอหลังสวนต้นตำรับอยู่ที่หลังสวนนะคะ183ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะเป็นงานประเพณีที่สำคัญนะคะคนในลุ่มน้ำหลังสวนเนี่ยตั้งแต่ทุ่งตะโกนะคะหลังสวนพะโต๊ะละแมนะคะสี่อำเภอนะก็จะได้ร่วมแรงร่วมใจนะคะร่วมสืบสานงานประเพณีนะคะมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาตินะคะขึ้นโขนชิงธงค่ะกิจกรรมก็ในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนะคะที่จะประชาสัมพันธ์กันแล้วนะคะ 22-31 ตุลาคมนะคะมีมหกรรมสินค้าของดีชุมพรกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวนแล้วก็เทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนก็คือเปิดเมืองกินฟรีนะคะ25ตุลาคม26ตุลาคมก็การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแล้วก็สมโภชเรือพระบก27ตุลาคมค่ะทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าแล้วก็มีขบวนแห่เรือพระบกแล้วก็เรือพระน้ำนะคะแล้วก็จะมีการเปิดการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงนะคะแล้วก็ปีนี้31ตุลาคมจะมีการถ่ายทอดสดนะคะทางไทย PBS ด้วยก็ติดตามรับชมกันได้นะคะคุณผู้ฟัง

เป็นเรื่องราวนะคะข่าวสารที่นำมาเกริ่นกันก่อนส่วนใครที่เป็นแฟนรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือ21กันยายนนี้เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะที่จะได้พบกับ2หนุ่มนะคะน้องเบิร์ตเอกพงศ์ค่ะแล้วก็น้องป้อมเบาวิวนะคะนักพากย์ชื่อดังของจังหวัดชุมพรค่ะก็จะได้พูดคุยถึงกิจกรรมข่าวสารงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางบกกิจกรรมทางน้ำนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะคุณผู้ฟังทางอสมทชุมพรแล้วก็ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะทั้ง 90.75 และ 104.75 ค่ะแต่ช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะโอ้ยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อนะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะยังไงติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อช่วงหน้านะคะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสว.สำรงยื่นกกต.ขอวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสว.รอบคอบและอิสระพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสว.สำรองในกลุ่มสว.สำรองเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นหนังสือถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีการทุจริตเลือกสว.บนพื้นฐานพยานหลักฐานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเปิดเผยเหตุผลการวินิจฉัยของกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและสยบข่าวลือในสังคมพร้อมเรียกร้องให้มีการแถลงมติอย่างตรงไปตรงมาทันทีโดยรายละเอียดในคำวินิจฉัยสามารถเผยแพร่ตามมาภายหลังได้นอกจากนี้พลตำรวจโทคำรบได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติกรณีพยานที่16กลับคำให้การโดยระบุว่าพยานรายดังกล่าวเคยเข้าให้การต่อคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26หลายครั้งพร้อมทนายความพนักงานสอบสวนและอัยการจนกกต.รับไว้ในสำนวนตั้งแต่

0: ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแต่กลับมาเปลี่ยนคำให้การในเดือนตุลาคมหลังการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลอนุทินและการตั้งคณะอนุไต่สวนชุดที่36จึงขอให้กกต.ทบทวนให้น้ำหนักพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการอ้างว่าถูกชุดดำข่มขู่เนื่องจากหากมีการข่มขู่จริงควรมีหลักฐานและการดำเนินคดีอาญาตามกระบวนการคุ้มครองพยานพร้อมย้ำว่าได้นำโพยจริงมากว่า10ฉบับที่มีสภาพยับยุ่ยี่ซึ่งเขียนขึ้นที่โรงแรมต่างๆส่งเข้าสำนวนแล้วทีนี้หากกกต.มีมติยกคำร้องและเรื่องเข้าสู่ศาลฎีกาเชื่อว่าศาลจะสามารถไต่สวนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้พิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงก์แค่4เดือนย้ำข่าวค่าดำเนินการ60ล้านไม่จริงนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ว่าจากการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอเข้ามาซึ่งในข้อเสนอเหล่านั้นเชื่อว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มีส่วนที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้โดยยืนยันว่าบริษัทเอกชนจะยังคงเดินรถต่อให้อีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570ไม่ใช่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนแต่จะได้เป็นรายได้จากการเดินรถเท่าไหร่ทางบริษัทจะขอรับไว้เพียงเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชนโดยตรงหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกของรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเข้ามารับช่วงต่อในการเดินรถพลดอนถกอนุกรรมการต้านสินบนจับมือเอกชนแก้ระบบอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีลดใช้ดุลยพินิจปิดช่องเรียกรับสินบนนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายโดยที่ประชุมได้หารือหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือCPI ของไทยต่ำมากเมื่อปี2568นายกรัฐมนตรีจึงให้ไปดำเนินการยกระดับตัวเลขให้สูงขึ้นซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือกับคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CACซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยถึงแนวทางและมาตรการป้องกันการเรียกและการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐโดยมี2เรื่องใหญ่คือการอนุมัติและอนุญาตโดยในรายละเอียดคือการซื้อความผิดโดยปปท.จะรับไปดูเรื่องนี้และการซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.และปปท.โดยมุ่งแก้ปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจจะเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อนะคะอีกหนึ่งช่วงในช่วงนี้ค่ะช่วงเวลาดีๆของเรานะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะจันทร์ที่14กันยายน2569นะคะต้องมาบอกวันเวลาค่ะเผื่อว่าบางคนเนี่ยลืมนะคะมีจริงๆนะคุณผู้ฟังบางทีลืมหรือว่าหลงใช่ไหมคะลืมวันหลงวันยังมีอยู่ค่ะบางทีโอ้ก็เป็นเหมือนกันนะคะวันนี้ยังอยู่ในช่วงของวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังสุขใจไปกับเพลงค่ะช่วงเวลา14:10 นโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง15:00 นมีงานเพลงเพราะๆคุณได้ฟังกันนะคะในช่วงนี้กับลูกทุ่งหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะคะก็รวมพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟัง0776415567นะคะ0776415567ค่ะส่งเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ส่งเสียงมาทักทายเรานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเปิดรายการทักทายกันด้วยเพลงแรกกันไปแล้วส่วนเพลงที่2นี่ก็พร้อมนะคะที่จะเปิดให้คุณได้ฟังกันต่อที่นี่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพักนะคะฟังเพลงกันก่อนละกันคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่จะมาคุยมาติดตามกันในช่วงต่อไปกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะกับช่วงคุณขอมาเราจัดให้ปกติเปิดสาย5สายใช่ไหมคะวันนี้ขออนุญาตหยุดอีก1วันนะคะก็ยังทักทายกันหลังไมค์ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังงานเพลงไหนร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะ0776415567หรือถ้าไม่ได้ฟังผ่านคลื่นวิทยุที่ 90.75 หรือว่า 104.75 ก็ฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือไปโหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้ค่ะก็มีหลายๆช่องทางนะคะในการที่จะติดตามรับฟังวิทยุอสมทของเรานะคะปกติแล้วแฟนๆรายการจะรอช่วงนี้ค่ะช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะคะวันนี้งด1วันนะอย่างงอนกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าดีเจไม่เปิดสายแต่ก็ยังโทรมาได้คุณผู้ฟังบางทีก็อาจจะมีภารกิจนะคะจัดรายการนี่แหละแต่ว่าบางทีอาจจะมีงานด่วนๆนิดนึงนะคะบางทีก็ไม่สะดวกที่จะเปิดสายนะไม่ว่ากันนะแต่ว่าพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยนะคะที่สนใจอยากจะลงสื่อโฆษณาก็สามารถที่จะติดต่อกันมาค่ะที่วิทยุอสมทชุมพรของเราทั้ง2คลื่นความถี่นะคะจะเป็นติดต่อที่โอนรมนก็ได้ดีเจนุ่นกนกพรก็ได้หรือว่าดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ก็ได้นะคะติดต่อกันมาได้เลยค่ะมีงบประมาณเล็กน้อยแบบไหนอย่างไรพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปฟังเพลงกันต่อละกันคุณผู้ฟังอีกหนึ่งช่วงนะคะส่งเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะสุขใจไปกับเพลงจ้า

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจ

0: แค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวนะคะของข่าวสารต่างๆนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีในช่วงของนานาสารพันสาระนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีเพลงค่ะให้คุณได้ฟังกันแบบสบายๆนะคะผ่อนคลายสบายใจค่ะยามบ่ายๆแบบนี้นะคะให้มีความสุขกับเสียงเพลงค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีความสุขกับงานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะคะโอ้มักจะใช้คำพูดนี้อยู่เสมอเพราะว่ามีงานก็เท่ากับมีเงินใช่ไหมคะจะมีเงินได้ก็ต้องทำงานค่ะนะใช่ไหมคุณผู้ฟังเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ส่งเพลงให้คุณได้ฟังกันต่อดีกว่าค่ะคงจะไม่ต้องพูดคุยอะไรเยอะนะคะผ่อนคลายสบายใจด้วยเสียงเพลงกันต่อ

0: สำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันวันนี้เรื่องอะไรติดตามกันเลยค่ะ
1: หัวหน้านาสารพันสาระ
0: มาฟังเรื่องของสาระกันคุณผู้ฟังวันนี้มี4สิ่งของนะคะ4สิ่งที่ห้ามแช่ในช่องฟรีซค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ควรจะแช่ในช่องฟรีซเด็ดขาดเลยอันนี้เนี่ยช่างซ่อมตู้เย็นเขาให้ข้อมูล

0: คุณมานะคะว่าถ้าไม่อยากให้ตู้พังหรือระเบิดเนี่ยนะอย่าใส่โอ้มันคืออะไรบ้างน่ากลัวจริงพอพูดคำว่าระเบิดนะคะอันดับหนึ่งก็คือภาชนะหรือขวดที่ทำจากแก้วค่ะหลายคนชอบแช่ผักสมุนไพรหรือว่าซุปในกล่องแก้วแต่ความเย็นจัดของช่องฟรีซคือศัตรูตัวฉกาจของแก้วนะคะมันจะเสี่ยงทำให้แก้วแตกได้เศษแก้วบาดมือคุณได้นะคะทางที่ดีไม่ควรจะใส่เอาไว้ในช่องฟรีซนะคะสองก็คือน้ำแข็งแห้งค่ะ dry ice นะคะอย่าเห็นว่าเป็นน้ำแข็งแล้วคิดว่าใส่ช่องฟรีซได้นะคะน้ำแข็งแห้งก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของแข็งค่ะซึ่งในตู้เย็นที่ปิดสนิทเนี่ยมักจะระเหิดกลายเป็นก๊าซอย่างรวดเร็วนะมันมีความเสี่ยงค่ะอาจจะส่งผลให้ตู้เย็นระเบิดได้นะคะทางแก้ก็คือน้ำแข็งแห้งควรใช้เฉพาะกิจสำหรับการขนส่งของเย็นเท่านั้นนะคะห้ามเอามาแช่ต่อในตู้เย็นนะคะอันดับ3ก็คือเครื่องดื่มอัดลมแล้วก็เบียร์ค่ะเพราะว่าหลายๆคนบอกอยากกินเย็นๆใช่ไหมแล้วมันอยู่ในขวดแก้วไงแล้วมันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในเครื่องดื่มเนี่ยเมื่อเจอความเย็นจะขยายตัวแล้วก็สร้างแรงดันนะคะจนขวดหรือกระป๋องเนี่ยแตกคาตู้ได้เลยนะคะระวังมันจะระเบิดใส่หน้าด้วยนะอันนี้อันตรายมากๆอันดับ4ก็คืออาหารที่ยังเปียกน้ำค่ะคือบางคนเนี่ยล้างแล้วแช่ไปเลยนะคะอันนี้ไม่ได้นะเขาบอกว่าน้ำที่ติดไปกับอาหารจะกลายเป็นน้ำแข็งเกาะหนาเตอะเลยค่ะขวางทางลมเย็นทำให้ตู้เย็นเนี่ยต้องเร่งเครื่องทำงานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นแล้วก็น้ำแข็งที่เกาะตามถาดเนี่ยอาจจะทำให้ตัวล็อกหรือชนวนพลาสติกเนี่ยแตกหักได้ทางแก้เขาบอกว่าซับน้ำให้แห้งสนิทหรือบรรจุในถุงที่มิดชิดก่อนนำไปแช่นะคะจะช่วยยืดอายุการใช้งานตู้เย็นได้นานขึ้นนะคะก็ลองดูแล้วกันคุณผู้ฟังนะคะของ4อย่างนี้อาจจะดูธรรมดาค่ะแต่ระยะยาวก็คือตัวการเงียบที่ทำลายตู้เย็นของคุณอย่างเลือดเย็นนั่นเองนะคะก็ต้องจัดระบบระเบียบให้ดีนะคะคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ค่ะสำหรับเรื่องราวของนานาสารพันสาระในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

กลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้มีเมนูดีๆนะคะที่อยากให้คุณได้ไปลองค่ะเมนูที่ว่านี้นะคะเขาก็จะเป็นเมนูแปลกใหม่ค่ะที่เรียกได้ว่าคุณจะต้องตื่นเต้นเร้าใจนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเมนูอาหารเดิมๆที่จำเจเนี่ยแล้วไปพบกับเมนูใหม่ที่นี่เลยค่ะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเป็นการสนับสนุนพี่น้องชาวประมงนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ค่ะสะใจอย่างแน่นอนคืออร่อยนะอร่อยแบบแซ่บนะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีเมนูหลากหลายให้คุณได้เลือกนะคะและที่สำคัญที่จอดรถสะดวกค่ะเวลาจะไปร้านอาหารแล้วโอ้โหพอไม่มีที่จอดรถทำให้เราไม่อยากจะกินใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งรับรองค่ะว่ามีที่จอดรถนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรค่ะเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคัมปานี30เมตรค่ะติดกับร้านโมโมโย่ไอศครีมนะคะตรงข้าม DIY นั่นเองค่ะแล้วก็ไปพบกับความอร่อยนะคะแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะต้องติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนนทศักดิ์แล้วก็คุณสันศรีพัฒน์นะคะวันนี้สนใจค่ะอย่ารอช้าเลยนะรีบโทรสอบถามจองโต๊ะกันได้ก่อนเลยที่0966349935นะคะ0966349935นะคะกับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะแนะนำไปชิมความอร่อยนะคะกับเมนูแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนนะคะครอบครัวก็ไปอิ่มอร่อยกันได้ที่นี่เลยค่ะ

ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกลากันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะน้องโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดกับช่วงของจิ๊กโก้ยามบ่ายก็มารอกันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงค่ะก็คงต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเลยค่ะจะฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในรถนะคะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็มีพลังค่ะในการทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวกันนะคะอย่างมีสติเนาะช่วงที่ผ่านมาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเครียดกับเรื่องของพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะโอ้ติดตามข่าวแล้วเราก็มีความรู้สึกยังไงล่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกใช่ไหมคะคุณผู้ฟังดังนั้นก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะกำลังจะไปหาเรื่องราวข้อคิดดีๆนะคะฝากคุณผู้ฟังกันก่อนที่จะบอกลากันไปในยามที่ท่านมีความสุขท่านจะไปหาคนที่ท่านรักในยามที่ท่านมีความเศร้าท่านจะไปหาคนที่รักท่านนะคะใช่ไหมคุณผู้ฟังอ่ะก็เอาเป็นว่าฝากกันเอาไว้ในช่วงท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ละกันค่ะมีความสุขกันมากๆนะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆแล้วก็ช่วงหน้าติดตามรายการดีๆเพลงเพราะๆกันต่อที่นี่นะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โอ้นรมนตันบินดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: งานเฉพาะของแต่ละแห่งเช่นธนาคารมีข้อมูลสถาบันการเงินตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลด้านหลักทรัพย์หรือกรมศุลกากรมีข้อมูลนำเข้าส่งออกทองคำทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรมต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามต้องวิ่งไปขอข้อมูลแต่ละจุดภาครัฐจึงได้ริเริ่มจัดตั้งระบบ Connect the Dot ขึ้นมาเพื่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568เพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนหรือ KYC การวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าและพิจารณารูปแบบการจัดทำระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปง.หน่วยงานตรวจสอบและปราบปรามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานธนบัตรการเงินกสท.และกระทรวงการคลังในฐานะภาพรวมเพื่อให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูล

0: างการเงินของประเทศไทยรัฐบาลรื้อกติกาเครดิตเทอมอุดช่องรายใหญ่ยื้อจ่ายเงิน SME ด้านเกษตรไม่เกิน30วันด้านการค้าผลิตบริการ45วันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนางสุปจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันการปรับปรุงกติกาเครดิตเทอมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจรายใหญ่ประวิงการชำระค่าสินค้าและบริการส่งผลให้ SME ขาดเงินทุนหมุนเวียนคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้เห็นชอบร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เครดิตเทอมโดยกำหนดกรอบการชำระเงินแก่ SME สำหรับสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปขั้นต้นไม่เกิน30วันส่วนภาคการค้าการผลิตและบริการทั่วไปไม่เกิน45วันเว้นแต่มีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรและสามารถชี้แจงได้จุดสำคัญของการปรับกติกาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกำหนดจำนวนวันแต่เพิ่มมาตรการป้องกันการเอาเปรียบ SME โดยผู้ซื้อรายใหญ่ต้องแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนห้ามประวิงเวลาจ่ายโดยไม่มีเหตุผลและห้ามเปลี่ยนเครดิตเทอมหรือเงื่อนไขสัญญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย60วันทีนี้กรอบเครดิตเทอม30และ45วันอยู่ในหลักเกณฑ์เดิมแล้วการปรับปรุงครั้งนี้จึงมุ่งอดช่องว่างในการบังคับใช้และเพิ่มความชัดเจนของหน้าที่ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการร่างประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ซึ่งร่างกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
10: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
11: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
9: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
13: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75

0: คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcot Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายเจอกันอีกแล้วนะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 6:00 นเย็นนะครับมีเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆให้ได้ฟังกันใน2ชั่วโมงแรกและเพลงไทยลูกทุ่งต่อกันในช่วง 5:00 นเย็นถึง 6:00 นเย็นกันด้วยนะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับบริษัทโตโยต้าชุมพร

รถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆทุกๆรุ่นวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบานกุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกนะครับตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูกับเคลื่อน2ล้อกับเคลื่อน4ล้อกระบะไฟฟ้านะครับมีหลายรุ่นนะครับคุณได้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยดาวน้อยนะครับผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบานกุ่นนั่นเองนะครับบรรยากาศการทำงานในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569นะครับวันเริ่มทำงานวันแรกของสัปดาห์ในช่วงใกล้ๆปลายปีเข้ามาทุกทีแล้วนะครับกันยาแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนกว่าๆนะครับก็จะสิ้นปี2569กันอีกแล้วนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้ยังทำได้ยังทำทันกันอยู่นะ อย่าอ้างว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวเราทำปีหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับทำได้ทำก่อนทำเลยนะครับนโยบายเหมือนนักการเมืองเลยนะทำได้ทำก่อนทำเลยคิดได้ยังไงเนี่ยนะเอาละครับช่วงเวลาของจิโกย่ามบ่ายวันนี้เริ่มต้นด้วยบ้านเธอบ้านฉันเงินเพลงของคุณเบิ้ลยุทธพลนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่คือมิติที่ศูนย์ครับ

0: เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคุณน้องอะไรนะน้องต้นข้าวนะฮะน้องต้นข้าวสุปรียานะครับทำงานร่วมกับคุณเต๋านะครับชื่อเพลงว่ารักร้างราตรีนะครับอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตามคำขอเมื่อสักครู่นี่แหละครับแนะนำกันเข้ามาก็จัดให้ฟังกันเรียบร้อยกับช่วงเวลาของจิโกย่ามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าช่วงหน้านะครับไม่ใช่ชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้แหละนะครับจะมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงรอกันอยู่นะครับใครชื่นชอบฟังเพลงแนวนี้แนะนำกันเข้ามา0776415567ครับ
1: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: MCOT Radio Network
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOTRadio Network
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: อ้าวสาวหมูสีวะ

0: ชัดหน่อย
1: MCOT Radio Network
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: ติ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ไทยหมดเลยนะครับงั้นเพลงของคุณแอม C2 และอาร์มชาบูนะครับยกให้หมดเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับจะได้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ดาว0บาทมีจริงพร้อมรับของแจกและของแถมมากมายติดต่อสอบถามได้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับ

รักไม่ไหวแล้วโว้ยนะโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับนี่คือเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงเวลาหมดในชั่วโมงแรกตรงนี้ด้วยนะครับในช่วงของที่โกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับเลือกจักรยานยนต์ดีๆสักหนึ่งคันนะครับต้องเลือกที่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันเรื่องที่สองก็คือรูปทรงสวยงามเป็นที่ยอมรับเรื่องที่สามก็คือต้องมีอะไรไว้บริการครบครันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของดาวน้อยผ่อนสบายนะครับอันนี้สำคัญและเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะผ่อนรถสักหนึ่งคันเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าเราจะต้องดาวเท่าไหร่เราจะมีปัญญาผ่อนเดือนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยด้วยนะครับฉะนั้นคิดให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับเลือกรถจักรยานยนต์ทั้งทีเลือกรถที่ดีและมีคุณภาพด้วยนะครับวันนี้ที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนะครับเรามีอยู่ทุกอำเภอนะครับมีการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมนะครับใครที่บอกว่าบางทีต้องการอะไรนะครับไปที่ศูนย์ Honda มีอะไรครบเลยก็มีเหมือนกันนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับในยิ่งในช่วงตอนนี้นะครับดาว0บาทก็มีนะครับแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวนะครับเข้าไปที่บริษัท Honda ชุมพรไปดาวรถจักรยานยนต์สัก1คันนะครับก็พร้อมรับของแจกและของแถมมากมายไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นWave 110i Wave 125i Giono Scoopy และอีกหลายๆรุ่นนะครับเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ที่ Honda ชุมพรนั่นเองนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีความบันเทิงและเสียงเพลงมอบให้กันในช่วง2ชั่วโมงแรกเป็นเพลงเพื่อชีวิตใหม่นะครับแล้วก็ในช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.ก็จะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับชอบแนวไหนก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับ2ความถี่เหมือนเดิมย้ำกันอยู่บ่อยๆนะครับที่0ที่90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมปิดเบรกด้วยงานเพลงของวงแอลกอฮอล์ที่ถามถึงเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนี่คือไอ้ถุยสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ดาที่ Honor Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
5: ขณะนี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: มีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มก่อนที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10 คนซึ่งเป็นโจทฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกรวม9 รายเป็นจำเลยโดยระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4 มีนาคม 2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ทางคู่ความบริษัทคือบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งวันนี้โดยวันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำสั่งศาลอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฝั่งไม่ขึ้นภายหลังฟังคำสั่งว่าที่ร้อยตรีสมชายอามีนประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการสภาทนายความกล่าวว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับไว้เป็นคดีแบบกลุ่มยืนตามศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับพิจารณาคดีแบบกลุ่มพร้อมนัดชี้2 สถาน30 พฤศจิกายนโดยในวันนั้นศาลจะมีคำสั่งในคำร้องที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาว่าคดีที่รับดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่สุริยะสั่งตั้งศูนย์แก้ปลาหมอคางดำระดับจังหวัดกำชับวัชรพลลงพื้นที่เขื่อนลำปาวด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำว่าได้ลงนามคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำประจำจังหวัดในพื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดเพื่อบริการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนโดยในการแก้ไขให้เกิด

0: ผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วมอบหมายนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในสัปดาห์นี้หลังตรวจพบละหมอคางดำในพื้นที่เพื่อเร่งควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดตั้งแต่ระยะแรกสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและตัวชี้วัดให้ชัดเจนประกอบการดำเนินการกับวงเงินงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำด้านนายวัชรพลกล่าวว่า15กันยายนจะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเขื่อนลำปาวเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องเร่งควบคุมและจำกัดวงเร็วที่สุดสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงถึงที่มาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อพันปลาหรืออาจติดมากับเหยื่อตกปลาที่สั่งซื้อทางออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เฮด
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายยังอยู่ดูแลกันต่อนะครับยังมีเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ที่โกยามบ่ายชั่วโมงนี้โดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการการบำรุงต้องการการเอาใจใส่นะครับการเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพก็ย่อมจะทำให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยตราพระรามเดินดงร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณก็มีนะครับเอาละครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะครับก็ยังมีเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับนี่คือทำไมต้องเป็นเรานะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวงแอลกอฮอล์และคุณแอดคาราบาวนะครับเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่นำมาฝากกันแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยการทำงานของคุณรัชนกศิริพันธ์และจันไข่มารีฮอน่านะครับหลบเหลืองครับ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

จุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาค

ตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: โกยา

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
5: ซุปเปอร์ฮิต
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: งานเพลงเพราะๆนะครับเสียงร้องของวงกลมชื่อเพลงว่าฝากซองนะครับเพลงนี้ขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับ
1: เสียงคนเขาโหกันเช้าเขาให้ตัวจ้า
0: ก็ยังอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับมาแนะนำร้านอาหารดีๆสักหนึ่งร้านนะครับที่ร้านชุมพรทะเลคลังนะครับตอนนี้กลายเป็นร้านยอดฮิตของชาวชุมพรไปแล้วนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาแวะไปนะครับก็บอกว่าลูกค้าเยอะทุกวันเลยนะครับฉะนั้นแสดงว่าชาวชุมพรสนใจในมื้ออาหารสุดพิเศษวันนี้นะครับเปลี่ยนจากมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจแล้วก็ไปพบกับรูปแบบเมนูแปลกใหม่นะครับที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจที่ชุมพรทะเลคลั่งนะครับกลิ่นไอของทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่ทุกวันนะครับมีเมนูหลากหลายให้คุณได้เลือกชิมกันด้วยนะครับวันนี้ที่ชุมพรทะเลคลั่งสถานที่จอดรถสะดวกสบายนะครับร้านอยู่ที่ถนนกรมหลวงเยื้องกับห้างโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะครับเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีไปประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือจอดรถฟรีด้วยนะครับไม่เสียค่าจอดรถนะครับใครที่สนใจนะครับวันนี้มื้อเย็นวันนี้นะครับไปพบกับความอร่อยแปลกใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งโทรจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับที่0966349935โดยคุณเดียและคุณสันนะครับร้านเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มทุกวันนะครับเมนูอาหารทะเลที่ประทับใจคุณที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนั่นเองนะครับเอาล่ะไปต่อเนื่องกันนี่คือแสนนากากับปริญญาเลยครับ

ริญญาเลนะครับนี่คือเพลงเพราะๆในช่วงท้ายชั่วโมงใช้ชั่วโมงที่2นะครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมานะครับที่โขยามบ่ายกลับมาอยู่ดูแลกันต่อแต่ว่ามาพร้อมกับงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับปิดเบรกด้วยจบม.ปลายไม่ได้เรียนสูงนะครับสักครู่เดียวกลับมาเจอกันต่อครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

27คนไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นำแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว229คนนายณรงค์ประธานกกต.แถลงยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระอยู่ในกรอบกฎหมายสำนวนสว.มีเกณฑ์พิจารณาการไต่สวนจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งเส้นเงินการติดต่อสื่อสารพยานแวดล้อมไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าที่ภาสกรสรุปผลการกล่าวหาที่1ผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกฟ้อง20คนกกต.มีมติไม่ส่งศาลข้อกล่าวหาที่2มีสว.ดำรงตำแหน่งขณะผู้ร้องขณะถูกร้องมี2137คนสว.สำรองจำนวน1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวม140คนข้อกล่าวหาที่3มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137รายและส่งศาล26คนสว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนซึ่งกกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง1คนกรรมการบริหารพรรคการเมืองถูกร้อง20คนบุคคลอื่น15คนกกต.ส่งศาลฎีกา9คนสำหรับข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องส่งศาล26คนโดยสว.สำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ส่งศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง36คนส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีส่วนบุคคลอื่นส่งศาล15คนซึ่งผู้ถูกส่งศาลเนื่องจากฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายสามารถต่อสู้ในชั้นฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ทางนี้ยังไม่ถือเป็นการกระทำผิดจึงมีมติเสียงข้างมากส่งศาลจากนี้จะทำคำวินิจฉัยภายใน60วันและยื่นฟ้องศาลฎีกาภายใน60วันเมื่อศาลรับเรื่องแล้วกรณีเป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อมีคำพิพากษาให้สว.ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เวลา 15:00 น.โดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งภายหลังจากที่ประชุมสว.มีมติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรียบร้อยเป็นที่น่าสังเกตสว.ส่วนใหญ่ได้เดินออกจากห้องประชุมจากนั้นที่ประชุมสว.ได้พิจารณาวาระการตั้งกรรมธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแทนตำแหน่ง

0: ที่ว่างแล้วเสร็จก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดการประชุมในเวลา 15:12 นซึ่งเป็นเวลาก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแถลงผลการมีมติหัวสวพอดีทั้งนี้พบว่ามีสวบางส่วนได้ติดตามการแถลงข่าวของกกตผ่านการถ่ายทอดสดช่องทางออนไลน์ระหว่างการประชุมฝ้าศูนย์อาหารสภาถล่มเกิดจากความชื้นท่อแอร์ยืนยันโครงสร้างหลักแข็งแรงนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาและวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง4คนเข้าตรวจโรงอาหารกินนี่ชั้น B2 หลังจากมีเหตุฝ้าหล่นลงมาจำนวน2แผ่นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบวิศวกรกรมโยธาพบว่าโครงสร้างหลักแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่หล่นลงมาคือแผ่นป้ายยิบซ้ำเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์ร้อนสลับเย็นจนเป็นน้ำหยดลงมาตรงจุดเกิดเหตุขณะนี้ดำเนินการแก้ไขคืนเรียบร้อยแล้วซึ่งทางวิศวกรกรมโยธาได้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อยึดฝ้าให้มีความแข็งแรงมากขึ้นขณะเดียวกันทางสภาได้แก้ปัญหาเรื่องหยดน้ำไม่ให้ไหลผ่านลงฝ้าอีกด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
12: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะครับจิโกย่ามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดมาพร้อมกับงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้นะครับมีเพลงเพราะให้ได้ฟังต่อเนื่องยาวๆไปจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนั่นเองนะครับ2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเริ่มต้นกันแล้วกับวนฟ้าห่มดาววนสาวห่มใจนะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกันดีกว่ากับเพลงที่ถูกขอเพิ่มเติมกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับ0776415 67แนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะครับนัทกิติสารอาสยามหนึ่งใจทำไมไม่เลือกหนึ่งคนครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวสวนโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับที่นำมาเตือนกันในช่วงนี้เพราะว่าบ้านเราช่วงนี้มีฝนตกอยู่บ่อยๆนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากการตกต้นไม้หรือว่าตกจากที่สูงนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับจะมีการตัดแต่งกิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งทุเรียนกิ่งเงาะนะครับรวมไปถึงการเก็บผลไม้อย่างเงาะลองกงก็ตามนะครับหรือว่าการซ่อมหลังคาบ้านหรือการทำงานบนพื้นที่ที่ลื่นนะครับหากเกิดเหตุพลัดตกจากที่สูงนะครับแนะนำว่าอย่ารีบเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าอาจจะมีการบาดเจ็บบริเวณศีรษะคอหรือกระดูกสันหลังได้นะครับฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะครับช่วยให้ถูกวิธีตรวจการรู้สึกตัวและการหายใจก่อนเลยนะครับเช็คว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่ายังรู้สึกตัวหรือเปล่านะครับห้ามดึงห้ามยกหรือบิดตัวโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือผิดวิธีด้วยการดึงการยกหรือว่าการบิดตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บหนักไปกว่าเดิมนะครับหากมีเลือดออกก็ให้ใช้ผ้าสะอาดกดแผลนะครับหลังจากนั้นโทรแจ้ง1669ทันทีนะครับรายละเอียดในการแจ้งก็คือจุดเกิดเหตุเกิดบริเวณใดนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวนกี่รายอาการเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็รอทีมกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือนะครับเน้นย้ำนะครับห้ามเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเองโดยไม่มีความรู้ความสามารถด้านของการเคลื่อนย้ายนะครับห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีอาการบาดเจ็บมากไปกว่าเดิมนะครับก็เลยนำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ให้ได้รับรู้รับทราบกันด้วยครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

มีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับกับใครที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นอย่างนี้นะครับก็จะได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆกับช่วงของจิโกยามบ่ายกันนะครับอยู่ดูแลกันต่อจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเอาละเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับยังมีเพลงที่นำมาฝากกันต่อในช่วงนี้ด้วยครับ

ยังอยู่เป็นเพื่อนกันยังอยู่ดูแลกันต่อจนถึง6โมงเย็นนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่ทำงานก็ตามนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยการเปิดเพลงเพราะๆมอบเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงของจิ๊กโขยามบ่ายนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ำที่2ความถี่เหมือนเดิมที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz เดี๋ยวไปต่อเนื่องกันแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมง

เอาเลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของกิ๊กโกยามบ่ายวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบ

0: ถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงคัดสรรวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cod Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: M-Cod Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะท่านสารค่ะสวัสดีค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: คงจะได้ทราบผลของการวินิจฉัยของกกต.ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประธานกกต.ก็นำแถลงใช้เวลายาวเหยียดเลยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจบหรือยังนะเพราะว่าท่านก็พร้อมที่จะตอบทุกเรื่องนะเปิดเวทีให้สื่อถามได้เต็มที่เลยนะแล้วรู้สึกท่านก็ย้ำด้วยนะว่าที่ท่านมาตอบเองมาแถลงเองแล้วก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามเนี่ยเพราะว่ามีความมั่นใจเพราะยึดถือเรื่องข้อกฎหมายแล้วข้อเท็จจริงนะไม่รู้สึกว่าจะต้องไปหวาดวิตกอะไร
0: ก็ผิดคาดค่ะพี่เอซันผิดคาดก็คือตรงตามที่คาดไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าส่งฟ้องบางส่วนไอ้ที่บดีสามทางคือฟ้องหมดยกหมดแล้วก็ฟ้องบางส่วนตรงก็คือฟ้องบางส่วนแต่ที่ไม่มีใครคาดคิดเลยก็คือว่านักการเมืองหลุดหมด
1: มันไม่หลุดหมดมันจะยุ่งเลยนะเพราะว่าเป็นทั้งส.ส.เป็นทั้งกรรมการบริหารเป็นทั้งรัฐมนตรีนะรวมอยู่ในจำนวน20คนเนี่ยโดนสักจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะรอดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีผลกระทบทางการเมืองแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงนำไปสู่ไอ้เรื่องใหญ่ที่จะตามมานะเช่นเรื่องการยุบพรรคเรื่องอะไรเนี่ยถ้าหากว่าศาลไปถึงที่สุดแล้วศาลตัดสินว่าผิดจริงเนี่ย
0: แล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นเบอร์ใหญ่หมดเลยนะคะ
1: ครับใช่
0: คุณอนุทินคุณอะไรนะคะพิพัฒน์รัชกิจประการคุณณพินทร ศรีสรรพางอันนี้คือเบอร์ใหญ่ระดับรุ่นบิดานะคะและนอกจากนั้นคือลูกเทพหมดเลยซึ่งดีคิดว่าไม่มีวันที่ลูกเทพจะโดนอะไรอย่างเด็ดขาดลูกคุณสมศักดิ์สองคนลูกคุณเนวินคนหนึ่งน่าจะลูกหลานคุณชาดาด้วยนะลูกคุณปนัญญาคุณเจเศษด้วยนะฮะแล้วก็มีชลัดรัชกิจประการนั่นน่าจะหลานใช่ไหมฮะ
1: ลูกคุณพิพัฒน
0: ์ลูกเลยเหรอฮะ
1: ครับลูกคุณพิพัฒน
0: ์แล้วก็มีเรียงประสิทธิ์อีกคนหนึ่งอะวรสิทธิ์น่ะนั่นรัฐมนตรี
1: ครับ
0: คือไม่ได้มองแค่ว่าเป็นนักการเมืองเท่านั้นนะฮะตัวนักการเมืองเบอร์ใหญ่โดนกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นคือลูกเขาเลยระดับลูกเทพหมดเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะ
1: ก็ตรงนี้ทางประธานคุณณรงค์กลั่นวาริมอธิบายตรงนี้ลงรายละเอียดมากหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้เราไม่มีเรื่องของเอกสารที่เป็นสำนวนอยู่ในมือก็เดี๋ยวต้องรอให้พวกไอลอแล้วก็พวกที่เขามีเอกสารเขามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมดู
0: โดย
1: จะตรงกับที่คุณณรงค์เขาหยิบยกเพราะคุณณรงค์เขาบอกว่าเรื่องนี้ที่กล่าวหาเนี่ยมันมีพยานแค่3คนหมายเลข16ซึ่งเปิดชื่อมาก็จะเป็นได้รู้กันแล้วว่าคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งคุณณรงค์กลั่นวาริมเนี่ยก็สรุปเลยว่าเป็นพยานที่ให้เชื่อถือไม่ได้โดยประวงประวัติแล้วก็เป็นคนที
0: ่ไม่มีเครดิตส่วนตัว
1: ไม่มีเครดิตแล้วก็ดูแล้วดูจากเส้นทางการเมืองเนี่ยมันก็ดูน่าตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะมีประเด็นขัดแย้งทางการเมืองแล้วยิ่งตอนหลังมากลับคำให้การอะไรเงี้ยก็ถือว่าไอ้ข้อมูลทั้งหมดเลยที่มาชงว่าไปร่วมประชุมแล้วเจอคุณเนวินเจออะไรเนี่ยฟังไม่ได้ทั้งหมดส่วนอีกสองคนเนี่ยให้การไปเนี่ยดูว่าเชื่อมโยงกับทางคุณเอกราชแต่ว่าดูข้อมูลของการให้การของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ขัดกันไม่สอดคล้องกันทั้งที่มันควรจะต้องไปในทีมเดียวกันหรือไปในทิศทางเดียวกันอันนี้มันก็เห็นได้ชัดอันนี้เขายกมานะว่าเป็นเหตุให้ฟังดูแล้วไม่มีน้ำหนักก็เลยว่าที่ข้อหาสำคัญเลยก็คือว่ามีพรรคการเมืองเข้ามา

0: แทรกแซงเรื่องการเลือกสวเนี่ยอันนี้ยกทั้งหมดเลย
1: ไม่มีน้ำหนักแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะตรงนี้ที่ไม่ได้ตอบอะข้อเท็จจริงเช่นถ้าจะฟังพยานปากเดียวเช่นในเอกราชช่างเหลามาบอกว่าวันนี้ไปเจอที่ภูแม่นวันนี้ไปเจอที่นั่นที่นี่มีคนนั้นคนนี้อยู่ในห้องประชุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อก็ได้วันหนึ่งคุณพูดแบบนี้อีกวันหนึ่งคุณพูดอีกแบบนี้แล้วตัวคุณเองก็ไม่มีเครดิตเนี่ยแล้วข้อเท็จจริงอะเรียนอยากจะทราบว่าข้อเท็จจริงคือมีการพบกันจริงๆและได้มีการพูดในเรื่องอย่างที่เอกราชพูดหรือเปล่าร
0: ู้สึกผู้สื่อข่าวก็ถามนะว่าแล้วมันมีการติดต่อกันไหมระหว่างทางนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย
1: ไม่ใช่โทรศัพท์ค่ะพี่ไพศาลที่เขาพูดเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นธรรมด
0: า
1: ไอ้เรื่องโทรศัพท์เขาก็รู้จักกันไอ้ตรงเนี้ยเดียนก็รู้อยู่แล้วมันต้องเป็นทางดีใครๆก็รู้จักพวกนักการเมืองเขาก็พูดก็รู้จักทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องโทรศัพท์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียนสงสัยว่าไม่เชื่อเอกราชก็ได้แต่อยากจะรู้ว่าแล้วมันมีการประชุมกันไม่เอาตรงที่เอกราชพูดนั่นแหละก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเอกราชอ่ะอยากจะพิสูจน์ว่าที่เอกราชพูดอ่ะมันจริงหรือเปล่าอะค่ะมีการประชุมกันจริงหรือเปล่าในวันนั้น
0: อันเนี้ยเราถ้าฟังจากที่ประธานเขาแถลงก็คือว่าเขาเอาตามพยานที่ให้การแล้วพอพยานเป็นผู้ที่ไม่มีน้ำหนักแล้วมากลับคำให้การภายหลังเนี่ยก็ยกทั้งหมด
1: โดยที่ไม่ต้องไปสอบสวนว่าได้เจอจริงหรือไม่จริง
0: ส่วนว่าเรื่องอื่นๆประกอบไปเลยเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงผมถึงบอกไงว่ามันต้องมีคนที่เขามีสำนวนอยู่ในมือเนี่ยให้เขาลองมาพูดดูเราลองฟังเขาดูว่าที่ประธานคุณณรงค์ว่าอย่างเนี้ยแต่จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีหลักฐานอื่นๆด้วยนะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพยานหมายเลข16ซึ่งมากลับคำให้การหรือพยานหมายเลข21 22ซึ่งมากลับคำให้การมันมีหลักฐานอื่นๆอีกหรือไม่อันนี้เราไม่รู้เราต้องรอฟังจากผู้ที่เขาผมอย่างที่เราทราบอะว่ามันมีสำนวนของการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้มันหลุดออกไปในมือของหลายคนอย่างไอลอนี่ก็น่าจะมีเดี๋ยวผมก็เลยรอฟังเขาอยู่แต่ว่าในขณะนี้เราฟังได้ด้านเดียวจากฟังจากประธานครับประธานเขาว่ายังไงเราก็ข้อมูลหรือเราไม่รู้ใช่ไหมฮะนักข่าวเองก็คงจะรู้เท่าที่สื่อมีการรายงานกันไปก่อนหน้านี้ครับก็เอาเป็นว่าสรุปก็คือคดีเนี่ยถ้ามันจะหัวเนี่ยมันต้องผิดในความผิดข้อที่1กับข้อที่2นะข้อที่1ก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงไปจัดการหัวให้ในการเลือกสว.อันที่2ผู้ที่สมัครสว.เองก็ไปร่วมมือกับบรรดาพวกกรรมการบริหารพรรคแล้วก็พวกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละ
1: mm-hmm.
0: อันหนึ่งกับสองเนี่ยหลุดหมดเลยก็แสดงว่าผมพูดได้เลยนะเรื่องคดีหัวสวเนี่ยกกต.ยกทั้งหมดแต่ทำไมถึงโดน77คน77คนเนี้ยเป็นสว26คนแล้วที่เหลือนะอีกประมาณเท่าไหร่36ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อีกเท่าไหร่อีก41คนนะฮะประธานโทษอีก51คนอีก51คนเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสวก็คือผู้ที่ผ่านระดับอำเภอผ่านระดับจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็บุคคลอื่นก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องเลย15คนเนี่ยนะจะมีความผิดตามข้อหาที่3 4 5 6 7ข้อหาที่3ก็คือว่าเอกสารแนะนำตัวไม่ถูกต้องนะซึ่งอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวมันคงจะมี26คนเนี่ยไปพบว่าอ้าวเอกสารแนะนำตัวอย่างนี้ไม่ถูกต้องนี่ผิด
1: เขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัว
0: แล้วก็ข้อหาที่4 5 6 7เนี่ยก็คือสัญญาว่าจะให้หรือให้
1: คืออย่างนี้ค่ะ เอาเต็มๆก็คือ7ข้อกล่าวหาเนี่ย

0: ข้อ3คือช่วยเหลือผู้สมัครแนะนำตัว 4ก็คือจัดให้สัญญาว่าใช้ทรัพย์สิน 5เลี้ยงหรือรับจะจัดผู้เลี้ยงอันนี้มันเหมือนกันนั่นแหละ4กับ5เนี่ย6ก็เหมือนกันเรียกทรัพย์7ก็เรียกรับเหมือนกันหมด4 5 6 7นี่ก็คือประเภทเลี้ยงแจกเงินรับเงินค่ะ
1: คืออันนี้
0: มันเป็นรวบ
1: มันเป็นความผิดเฉพาะตัวแยกออกมาไม่ได้เป็นความผิดในเรื่องหัวเลยเรื่องหัวเนี่ยมันจบไปในข้อหาที่1และข้อหาที่2
0: ค่ะ
1: คือพรรคการเมืองจัดหัวกับผู้สมัครสวเนี่ยร่วมหัวเนี่ยทั้งข้อหาที่1อัน1และ2เนี่ยยกหมดทั้ง299ก็เท่ากับคดีหัวเนี่ยเอาก็จริงๆนะผมตีความนะกกต.เนี่ยตีตกคดีหัวทั้งกระบี่แต่ว่าเหลือที่ไปฟ้องเป็นสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและอื่นๆ15คนเนี่ยรวมเป็น77เนี่ยอันเนี้ยคือเป็นความผิดเฉพาะตัวของแต่ละคนเช่นว่าเอกสารแนะนำตัวไม่ถูกต้องหรือว่ามีข้อมูลว่าไปสัญญาว่าจะให้หรือว่าให้อะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้นเองซึ่งคุณก็ถ้าเป็นสว26คนเนี่ยก็ยังมีเวลาทำงานอีก2เดือนเพราะว่ากกต.ท่านจะต้องรวบรวมเป็นคำฟ้องส่งไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยภายใน60วันเมื่อส่งไปแล้วศาลประทับรับฟ้องรับคำร้องเนี่ยต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อเช้าคุณอันก็บอกว่าถ้ามีสวเนี่ยยังไงก็ให้เหลืออย่าต่ำกว่า120เป็น
0: ได้112 112ก็โอเคค่ะ
1: ไม่ใช่
0: 138ลบ26ค่ะพี่
1: เขาบอกจริงๆเนี่ยของเขามีประมาณสัก140 150แต่ว่าโดนเนี่ยมันไม่โดนทั้งหมด
0: บวกลบแล้ว
1: เอาเป็นว่ายังไง
0: ยังไปได้
1: ยังไปได้ยังเป็นเสียงข้างมากอยู
0: ่ก็นี่ไง112บวกกับอีก20ที่เขามีเท่าไหร่140ใช่ไหมคะ
1: ประมาณ140
0: อันนี้112บวกกับอีก2ก็เป็น114 114แล้วที่เหลือเนี่ยโดยปกติเนี่ยมนุษย์จะไหลไปสู่ขั้วที่มีอำนาจอยู่แล้วก็ไปจัดการเพิ่มทีหลังได้ค่ะไม่มีใครเขาไหลไปอยู่ขั้วที
1: ่
0: ไม่คล่องตัวหรอกค่ะ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลนะถึงว่าจะมีสว.ถูกส่งศาลฎีกา26คนก็ตาม
0: แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปปาถุงสีน้ำเงินใส่ป้ายสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเชียงใหม่เรียบร้อยละมติชนรายงาน
1: ก็อยากเขาจับได้แล้วกันจับได้
0: แปดนาทีที่ผ่านมา
1: ก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายไป
0: บางทีเขาก็อยากให้จับได้นะคะเพราะว่าพอจับได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสัมภาษณ์ไอ้แค่ปาป้ายมันไม่เท่าไหร่แต่การให้สัมภาษณ์
1: ปาก
0: ร
1: ตอ
0: เน
1: ี่
0: ยมันจะสนุกก็เข้าไปอย่างนี้ค่ะหลังทราบผลการแถลงข่าวของกกต.มันมีการชุมนุมกันเป็นเครือข่ายกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยพร้อมเครือข่ายชาวเชียงใหม่เกาะติดการแถลงข่าวผลการเลือกตั้งพอทราบผลปุ๊บก็ไม่พอใจค่ะอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละก็เลยดำเนินการเครือข่ายผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทาสีเงินบนหน้าแล้วก็นำแก้วกาแฟ129ช็อตไปวางเรียงไว้บนฟุตบาทก่อนนำสีน้ำเงินไปปาใส่ป้ายของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระบายความอัดอั้นอ้าวคดีที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วค่ะคดีที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนี่แสดงว่าไม่ได้กลัวนะเพราะถ้ากลัวไม่ทำเพราะนี่เปิดหน้าปลาเลยค่ะที่ในศาลนับหนึ่งคดีที่หนึ่งค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมคุณนัน
0: ค่ะ
1: นะสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800

0: 300บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เข้มข้น

0: MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา19 นาทีครับคุยกันต่อครับคุณ
3: โอ้นี่เขายังแถลงกันอยู่เลยนะเนี่ย
2: ยังตอบคำถามอยู่ใช่ไหม
3: เปล่าค่ะไอรอค่ะ
2: อ๋อไอรอกับพรรคประชาชนเขาแถลงทันที
3: ไอรอแต่ไอรอเขาอยู่กับไอรอใช่ไหมคะพรรคประชาชนก็อยู่กับพรรคประชาชน
2: ใช่ไอรอเขาก็คงเคลื่อนในส่วนของการเมืองนอกสภาเขาส่วนพรรคประชาชนผมคิดว่าเขาคงฟังแล้วเขาคงจะกำหนดท่าทีว่าเขาจะเคลื่อนในส่วนของบทบาทพักฝ่ายค้านต่อไปอย่างไร
3: อืมก็ใส่เสื้อเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็เสนอเขียนรัฐธรรมนูญเลยค่ะเสนอสสรเลือกตั้งไม่ต้องผ่านสวสีน้ำเงินให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นแคมเปญใหม่เลยนะเสื้อตัวนี้นี่ทำไว้เลยเขียนเสื้อสีเขียวแล้วก็เขียนว่าเขียนรัฐธรรมนูญกันนี่คือการเคลื่อนไหวของไอรอค่ะใช่
2: อ
3: ื
2: มก็โอเคก็เป็นเรื่องของการรณรงค์แบบ
3: ค่ะ
2: ครับเขาชื่อไปใช่ไหม
3: ยังไม่ได้ฟังอะค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวต้องฟังเขาก่อน
2: ก็ภาคประชาชนส่วนใหญ่ก็มีช่องทางก็คือเข้าชื่อยื่นเข้าชื่อยื่นนะฮะแล้วก็ถ้าสภาเขาสนับสนุนก็ยกมือให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมถ้าพรรคประชาชนเขาสนับสนุนเขายกให้แต่ว่าพรรคอื่นไม่รู้ยกให้ไห
3: ม
2: ถ้าไม่ยกให้ก็ตกไปก็แสดงก็ได้เคลื่อนไหวสมมติว่าผ่านก็ไปที่สวต่อ
3: ค่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะ
2: รัฐธรรมนูญเข้าใจว่าต้องใช้รัฐสภาประธานโทษรัฐสภาซึ่งจะมีสวเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ตามระเบียบก็คือสวต้องเท่าไหร่เขาจะมีสัดส่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ว่าถ้าจะผ่านรัฐสภาได้เนี่ยต้องมีสวเห็นชอบไม่น้อยกว่า1 ใน 3หรืออะไรเนี่ยแล้วก็อะไรไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสภาเนี่ยจะต้องเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง700เนี่ยนะแต่ว่าในจำนวนที่เกินเนี่ยจะต้องเป็นวุฒิสภาอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องกำหนดไว้ซึ่งถ้าได้เสียงของวุฒิสภาเพียงพอก็คงมีโอกาส
3: ค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นท่าที
2: ถ้าเสียงในวุฒิสภาเนี่ยทางสวสินเงินเขาอาจจะหายไป26แต่ว่าเสียงเขาก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก115-120กว่าๆอะไรเงี้ยนะมันก็ยังเป็นเสียงเข้าก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่ดี
3: คือดูแล้วไม่มีทางอะค่ะ
2: ครับ
3: ผม
2: ก็คิดว่าก็สร้างเป็นกระแสสร้างเป็นการเคลื่อนไหวได้แต่ว่าถามว่าจะไปบรรลุผลได้ไหมยากนะการที่จะบรรลุผลนะยากแต่ว่าอันนี้มันก็สำหรับนักเคลื่อนไหวเนี่ยไอ้คิดแบบผมก็คือคิดว่าเฮ้ยมันยากไม่ต้องไปทำไม่ได้เขาเป็นนักเคลื่อนไหวเขาต้องเคลื่อนไปส่วนมันจะไปติดตรงไหนก็ไม่ว่ากันไป
3: ยิ่งกับคิดว่าเขาคิดว่าเป็นประเด็นด้วยซ้ำไปค่ะก็เป็นเชื้อไฟเชื้อเพลิงที่ดีในการที่จะเคลื่อนไหวต่อค่ะ
2: ครับเพราะตอนนี้จากนี้ไปก็เวทีที่มันที่จะใช้ขับเคลื่อนกันมันก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองเพราะว่าในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันก็ถือว่ามติของกกต.ก
3: ็ทำอะไรก็ไม่ได้
2: ก็เป็นทางการไปแล้วกับใจจะไม่เห็นด้วยจะไม่อะไรยังไงก็ได้หมดแต่ว่ามันก็เป็นทางการไปแล้ว
3: ค่ะ
2: ครับ
3: พี่ไพศาลได้ดูลีลาของท่านประธานกกต.แถลงไหมพี่ไพศาล
2: ท่านเป็นศาลเก่าท่านเป็นศาลเก่าความที่
3: เป็นยังไง
2: คือผมว่าท่านก็รู้วิธีที่จะต้อง
3: คือไม่โดนฟ้องกันแล้วกันไม่ติดคุกกันแล้ว
2: ที่จะชี้แจงที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆแล้วท่านก็ต้องรู้ว่าส่วนใหญ่ไอ้ข้อมูลเนี่ยมันที่มัน

0: ที่มัน
1: ออ
0: ใช้ในการที่ออกมามันออกไปแค่ไหนเลยไงท่านคงจะพอรู้รู้อยู
1: ่ท่านบอกว่าไม่ใช่90,000นะ70,000ไม่ใช่90,000แผ่นค่ะ70,000แผ่นแล้วคนก็ไม่ใช่200กว่า400กว่าที่โดนกล่าวหาเราก็เข้าใจมาผิดมาตลอดแล้วก็แปลกนะคะท่านก็ไม่แก้ข้อท่านก็ไม่แก้คำไอ้พวกนี้มาก่อนหน้านี้จาก200ถ้าให้เราพูด200เนี่ยท่านก็ไม่แก้ว่าเป็น400
0: ผมเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งกระบวนการที่กกต.เขาทำเนี่ยน่าจะ400กว่าแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นประเด็นที่ตั้งชุด26เนี่ยเข้าใจว่าแค่200กว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยที่กระบวนการมันมีคณะอื่นอะไรด้วยผมเข้าใจว่านั้นนะคงไม่ใช่เฉพาะคณะ26 400กว่าหรอก
1: พี่ไพศาลประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่าไม่เอาตัดพรรคประชาชนไปตัดไอลอไปตัดกลุ่มเคลื่อนไหวไปเอาว่าประชาชนโดยทั่วไปที่เมื่อเช้าพี่ไพศาลบอกว่าทุกคนเนี่ยมันมาทางเดียวกันตอนเนี้ยเขารับได้ไหมคะจำนนต่อคำอธิบายของท่านอดีตผู้พิพากษาที่เป็นประธานกกต.ไหมคะ
0: ผมดูแล้วคนคือในขณะนี้คนที่เขารับรู้ข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยเขาผมว่าเขาคล้อยตามไปในเรื่องไอ้เกี่ยวกับกระบวนการหัวอะไรต่างๆไปหมดแล้วล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าสิ่งที่กกต.พยายามจะชี้แจงนี่ก็คือพยานหลักฐานในส่วนที่ใช้ในการชี้ว่าไม่มีการหัวนะถามว่าเขาฟังขึ้นไหมก็ผมว่าเขาคงกับคนที่เขาดูอยู่แล้วว่ามันมีการหัวแน่เขาฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าจะไปทำอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้หรอก
1: ตอนที่เริ่มต้นอารัมภบทก็บอกว่าไม่มีใครมาสั่งได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาและท่านก็ย้ำเน้นหลายครั้งว่าท่านเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่ศาลคดีทุจริตการเลือกตั้งมาก่อนท่านก็ยกเครดิตความเป็นผู้พิพากษาท่านมาเป็นระยะหลายรอบนะคะแล้วก็น่าจะพูดเรื่องที่ว่าไม่มีใครสั่งไม่อยู่ใต้อำนาจใครก็น่าจะมากกว่า2ครั้ง
0: ครับแต่รู้สึกก็บ่นอยู่กันนะว่าตอนเป็นศาลเนี่ยท่านมีเกราะคุ้มกัน
1: มีคุ้มกัน
0: ก็คือในเรื่องของการไปวิจารณ์
1: ไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ
0: ์แต่พอมาอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองได้
1: ท่านบอกว่าสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันในการทำงานของท่านก็คือทำตามกฎหมายค่ะพี่ไพศาลตอนเป็นผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินอะไรไปแล้วเนี่ยเกราะป้องกันก็คือใครมาละเมิดศาลไม่ได้ผิดแต่เมื่อมาเป็นกกต.ไม่มีคำมาคุ้มครองเรื่องละเมิดแต่สิ่งที่จะคุ้มครองก็คือการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันไม่มีใครกดดันได้ใช้คำนี้เรื่องเดียวลืมไปไม่ใช่แค่ว่าสั่งเท่านั้นนะคะไม่ได้สั่งไม่ได้อยู่ใต้อำนาจไม่ได้รับคำสั่งไม่ได้อยู่ใต้อำนาจใครและก็ทำตามกฎหมายไม่ได้ถูกกดดันไม่มีใครมากดดันผมได
0: ้ครับ
1: นี่คือคำพูดค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: คือท่านก็เคลียร์แหละท่านก็อธิบายพยานมันไม่เชื่อมโยงอยู่ๆโผล่มาเวลาต่างนานตอนแรกไม่แจ้งแล้วมาแจ้งแล้วพอให้ปากคำเสร็จแล้วก็กลับไอ้ตัวพยานเองก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือประการใดท่านอะไรที่ให้เขาฟังอยู่นี่ก็ยังคิดว่าถ้าคนอื่นฟังนี่เขายอมรับไหมกับเหตุผลที่ท่านบรรยายมา
0: อืม
1: ค่ะ
0: คุณเดี๋ยวผมดูนะว่าท่านประธานณรงค์กันวาอินเนี่ยท่านชี้ไปที่ข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2ซึ่งเชื่อมโยงกันข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเป็นกรณีความปรากฏแล้วกกต.สั่งให้รับเรื่องแล้วไต่สวนคือถ้าดูแล้วก็คือผู้ร้องเรียนตั้งแต่ลำดับที่187ถึง206แล้วก็เพิ่มอีก1คนก็คือ228ก็คือนายเนวินชิดชอบ187ถึง206เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเท่าไหร่นะคือรวมแล้ว20คนอ่ะเป็นส.ส.กับรัฐมนตรีเนี่ย187ถึง206เนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.
1: มีคุณอนุทินคุณภราดรคุณสุขส

0: รวยคุณ
1: ถ้า
0: ช
1: เ
0: ั
1: ป็
0: ย
1: นค
0: ช
1: นดัน ง
0: กคุณแนนบุญทิตามีวรสิทธิ์คุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์สิริพงษ์คุณนภินทรคุณกรวีบางคนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นรองประธานใช่ไหมคะพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นี่ก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะใครอีกอะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่เอาเฉพาะรัฐมนตรีนะคะ
1: ครับก็เนี่ยก็ทั้งหมด20คนรวมทั้ง21ก็คือนายเนวินชิดชอบข้อกล่าวหาก็เป็นความปรากฏจากสำนวนสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือสว140คนที่เชื่อว่ามีชื่อในโพยและได้อันดับต้นๆว่าทั้งหมดเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจาก21คนนี้นะแต่ว่าถ้าดูพยานหลักฐานเนี่ยคุณอรงค์ประธานกกต.บอกว่าสำนวนเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยที่สำคัญก็คือ1นางกุสุมานางกุสุมาลวตีสิริโกมุตเป็นพยานกล่าวอ้างว่าเป็นพยานกล่าวอ้างว่าแต่พยานสำคัญแต่พยานสำคัญก็คือรหัสที่16ที่เป็นประเด็นมาให้ถ้อยคำว่ารู้เห็น4เหตุการณ์ว่ากรรมการบริหารพรรคคนรุ่นใหม่นำโดยนายพลาดรร่วมวางแผนหัวสวศึกษาระเบียบคิดค้นโปรแกรมออฟไลน์โดยทราบจากเพื่อนสสและกรรมการบริหารพรรคเหตุการณ์ที่2ก็เป็นช่วงที่มีการเลือกสวคือ26มิถุนายน67หลังเลือกสวระดับจังหวัดก่อนการเลือกระดับประเทศมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีการบรรยายวิธีให้เป็นไปตามแผนโดยมีนายพลดรนายชัยชนกชิดชอบเป็นผู้บรรยายมีนายเนวินนายอนุทินนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานพยานอ้างว่าตนเองก็เข้าประชุมร่วมแล้วก็เหตุการณ์ที่3ก็คือเมื่อวันที่24มิถุนายน67ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตราทำโพยหัวมีนางสุขสมรวยวันธนียกุลมาร่วมด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่4หลังเลือกระดับประเทศนำสวในสายไปรับมอบนโยบายจากนายเนวินที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ผู้ถูกร้องทุกคนปฏิเสธ ซึ่งตัววินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นการเลือกสวระดับประเทศเมื่อ26มิถุนายน67และกกต.ประกาศผลเลือกเมื่อ10กรกฎาคม67ภายหลังประกาศผลมีการร้องเรียนการเลือกสวว่าไม่ชอบมีผู้ร้องและผู้ถูกร้องจำนวนมาก18มิถุนา68มีการรับทราบจากกกต.ว่า DSI มีหนังสือแจ้งเรื่องรับสอบสวนคือเนี่ยมันทิ้งช่วงมาตั้งแต่ประกาศผล10กรกฎานะแล้วพูดง่ายๆว่ากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาหมด67ไปแล้วจนกระทั่งมามกรากุมภามีนาเนี่ย18มีนา68เนี่ยจึงเริ่มมีประเด็นว่ารับทราบจากกกต.ว่า DSI มีหนังสือแจ้งเรื่องรับสอบสวนกรณีผู้ร้องขอความเป็นธรรมซึ่งกกต.เห็นว่ามีมูลมีการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.จึงเสนอให้ตั้งเรื่องโดยวันที่18มีนาคมไม่มีการแถลงข้อกล่าวหาทั้ง21คนตอนนั้นกกต.ตั้งชุดไต่สวน26ดำเนินการไต่สวนเรื่อยมาจนเห็นว่าคนถูกร้องจริงๆคือคนที่1ถึง7ของโพยมีผู้ถูกกล่าวหา140คนนะคุณตะลงก็บอกว่ามันทิ้งช่วงมายาวนะกว่าจะมาเคลื่อนไหวมาอะไรต่างๆจนกระทั่งเขารับรองไปหมดเรียบร้อยแล้วไอ้เรื่องหัวสวเรื่องอะไรเนี่ยมันจึงออกมาว่า DSI ก็จะไปสอบคนนู้นคนนี้มีพยานอะไรต่างๆออกมาในภายหลังนะแล้วหลังจากนั้นก็ไประบุในเรื่องของพยาน16ทับ26เนี่ยบอกว่าพยาน16ทับ26เคยเป็นสสภูมิใจไทยและต่อมาถูกมติให้พ้นจากพรรคเพราะพยานคนนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นตัดสินว่าทำความผิดยักยอกเงินสหกรณ์ครูหลายร้อยล้านบาทถูกจำคุกและย้ายไปพรรคกล้าธรรมแล้วตอนนั้นก็ขัดแย้งกัน นะ28พฤษภา68พยานรหัส16จึงมา

0: ให้ถ้อยคำขอกันตัวเองมาเป็นพยานก็เห็นว่าตอนนั้นก็มีมูลน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรจึงต้องฟังด้วยความระมัดระวังแต่ว่าไม่มีเหตุโกรธเคืองก็ไม่ถนัดนอกจากนี้พยานอ้างว่าเหตุเกิดที่พรรคภูมิใจไทยก็มีพยานรหัส16/26คนเดียวที่ให้การแล้วเหตุการณ์1หรือ2ก็ไม่พบว่ามีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่พบหลักฐานอื่นเลยภาพถ่ายใดๆไม่ปรากฏกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายพลาดรก็ไม่มีวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างใดที่บอกว่าตับทำโปรแกรมอะไรแล้วมันจะสามารถที่จะเอาคนใส่ไปตามโปรแกรมเนี่ยระบบการเลือกมันก็จะว่าไปตามขั้นตอนได้เลยก็ไม่พบพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นเลยนะเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนี่คุณณรงค์ว่างั้นนะทั้งหมดเนี่ยไม่มีเส้นเงินพยานปากนี้ให้การไม่ได้ว่าให้เงินเท่าไหร่อย่างไรใครรับบ้างเป็นการกล่าวอ้างลอยๆแล้วก็ยังมีพยานร่วมอีก2ปากคือพยาน 21/26 และ 22/26 ทั้ง2คนเป็นสวทั้งคู่ก็ถือเป็นพยานประกอบคนหนึ่งอยู่พะเยาอีกคนอยู่ขอแก่นขอนแก่นนะก็มีข้อมูลที่คุณณรงค์ก็ชี้แจงละเอียดเลยนะ
1: ค่ะถ้าเราคิดแค่ว่าพยานก็คือพยานกลับก็กลับพูดก็พูดเลิกพูดก็เลิกพูดพยานไม่มีเหตุจูงใจเรื่องย้ายพรรคมาอยู่พรรคนี้แล้วสุดท้ายคดีมันจบไม่จบอะไรก็ได้ค่ะพูดแค่ที่ท่านประธานพูดก็แล้วกัน
0: ครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรอฟังคนที่เขามีเอกสารมีอะไรเนี่ยเขาลองนัดมาแย้งหรือมาโต้กันดูซิว่าจริงๆแล้วพยานเนี่ยมันมีส่วนอื่นๆอีกที่ท่านไม่ได้พูดถึงแล้วก็มันน่าจะมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักอะไรยังไงนะ
1: เรื่องนี้ฉันฟังจากไหนนะวันนี้ก็ฟังเยอะเหมือนมีคนพูดว่าเรื่องหัวสวอ่ะตัวละครเป็นตัวเดียวคนเปิดประเด็นเรื่องทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพี่ไพศาลเป็นตัวละครเดียวกันด้วยค่ะ
0: ครับ
1: มันพัวพันมันนวลเนียไปหมดเลยเมื่อไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้เมื่อไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้นสองเรื่องเนี้ยคนเปิดคนจบเป็นกลุ่มเดียวกัน
0: ครับแต่ผมฟังมีนักวิพากษ์วิจารณ์การเมืองท่านหนึ่งท่านพูดเนี่ยผมก็ดูแล้ว
1: พี่ประสานเราต้องพักอีกไหมเนี่ย
0: 18:37ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ติดแปดนาฬิกา38 นาทีครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลเชิญเลยค่ะ
0: คือผมดูก่อนที่กกต.เขาจะแถลงวันนี้แล้วคำวินิจฉัยก็ออกมาอย่างที่คือเราก็คันปากอยากจะพูดแต่มันมีความรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคนะดูว่าที่ดูเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นมั้งคือทุกคนเนี่ยคาดอยู่แล้วว่ามันจะออกมาแบบต้องส่งฟ้องสักหน่อยใช่ไหมคือส่งจะไม่ส่งฟ้องเลยมันเป็นไปไม่ได
1: ้แต่ไม่คิดว่าคุณณรงค์กันวารินจะออกมา
0: จะมารับหน้า
1: เพราะปกติแกไม่พูด
0: รับ

0: คือ
1: ห
0: ป
1: ลัก
0: ก
1: จ
0: ติ
1: บ
0: แล
1: เ
0: ้
1: อ
0: ว
1: งอ่ะ
0: กรรม
1: ดู
0: การ
1: รับ
0: เนี่
1: จ
0: ย
1: บอ่ะ
0: เขาจะให้พวกแม้กระทั่งเลขาคุณแสวงเดี๋ยวนี้ตอนหลังเขาไม่เอาเลย
1: เครดิตก
0: เ
1: ั
0: ข
1: น
0: า
1: ไม่
0: จะใ
1: ไ
0: ห
1: ด
0: ้
1: ้
0: เขาจะให้พวกรอง
1: เครดิตก
0: ท
1: ั
0: ั้
1: น
0: ง
1: ไม
0: หล
1: ่
0: า
1: ไ
0: ย
1: ด้
0: แล้วก็พวกฝ่ายกฎหมายเป็นคนชี้แจง
1: ประธานกกต.ปกติจะไม่มารับจบแบบนี้นี่วันนี้ถือว่ารับจบเองหมดเลย
0: ก็คง
1: มัน
0: เอาง
1: านใหญ่ค
0: คร
1: ั
0: ว
1: บ
0: า
1: พ
0: ม
1: ี่
0: ร
1: ไพ
0: ับผิ
1: ศ
0: ด
1: าล
0: ความรับผิดชอบโดยในฐานะประธานยังไงก็หนีไม่พ้น
1: อือ
0: ถึงว่าไม่ออกมาแถลงเองเขาก็ต้องวิจารณ์ลามไปถึงตัวท่าน
1: จะหนักด้วยจะหนักกว่านี้ด้วย
0: ท่านต้องมายืนหยัดสู้นะคือ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: นี่ยผมเห็นว่ามันมีการปูพื้นเนี่ยสองเรื่องใหญ่ๆแล้วฟังดูจากที่ท่านประธานกกต.ท่านชี้เนี่ยท่านก็ดูจะเน้นไปที่สองเรื่องนี้อยู่ไอ้เรื่องแรกเนี่ยชัดเลยเรื่องการกลับคําให้การของพยานปากสําคัญ
1: เรื่องพยานไม่มีเครดิตกลับคําให้การและตัวพยานไม่มีเครดิต
0: อันที่สองเลยเนี่ยท่านพูดท่านก็ไม่พูดตรงๆนะท่านบอกแล้วดูแล้วเนี่ยมันไอ้เรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเกมการเมืองท่านไม่พูดตรงๆนะแต่ฟังดูเรื่องราวเนี่ยท่านพูดเพราะฉะนั้นบอกว่าเอ้ยมันโอ้โหเขาเลือกไปตั้งแต่วันนั้นงดรับรองวันนี้แต่จู่ๆเนี่ยเรื่องมันเพิ่งมา
1: เป็นปีเพิ่งจะมาร้อง
0: แล้วก็มาอะไรนะDSIมาเคลื่อนDSIมาเคลื่อนแล้วมาแจ้งว่าจะตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรอะไรต่างๆเนี่ยมีนักวิจารณ์การเมืองชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านเรียนวปอ.อยู่ท่านพูดนะ
1: อาจารย์จ๊ะสิ
0: ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะเอาเป็นว่าท่านระบุชื่อตรงๆแต่ผมจะให้ชื่อย่อเนี่ยท่านเนี้ยท่านบอกว่างี้ททหารเนี่ยเรียกน .1 กับน .2
1: เดี๋ยวททหาร
0: ผู้มีชื่อย่อททหารเนี่ยนะผู้มี
1: อยู่ใน21คนนั้นป่ะคะ
0: อันนี้ว่าเนี่ยผู้มีชื่อว่ามอม้าเนี่ยนะไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่
1: อ๋อผู้ใหญ่ชื่อมอม้า
0: เป็นผู้ใหญ่ชื่อมอม้าดีกว่าอย่าเอาททหารเลยททหารเดี๋ยวตีความถูกนะได้เรียกน .1 กับน .2 มาพบที่บ้านย่านฝั่งทนตอนนั้นนะข่าวออกมาทำนองว่าจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ
1: รัฐบาล
0: อะไรเรื่องภายในอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ก็บอกไม่ใช
1: ่นอนหนึ่งกับนอนสองเนี่ยใครก็ต้องพี่แพรพูดอย่างนี้ก็ต้องเขาก็ต้องคิดว่าคุณเนวินเนี่ย
0: นครบาลหนึ่งกับนครบาลสอง
1: ค่ะ
0: คนก็ต้องคิดแปลงั้นแหละแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่
1: และผู้ใหญ่ฝั่งทนน่ะก็เหมือนจะเป็นคุณทักษิณนะ
0: ไม่ใช่เขาเอ่ยชื่อตรงๆแต่ผมบอกไปเนี่ยแต่ว่านักวิจารณ์การเมืองซึ่งขนาดนี้ยังเรียนวปอ.อยู่เนี่ยท่านบอกว่าแต่จริงๆเนี่ยไปสืบทราบมาว่าวันนั้นเนี่ยที่เขาเจจาเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อสว.มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยขอกันครึ่งครึ่งได้ไหมวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะคุณเอาไปสองผมมาสองคุณสามผมสามให้มันเกลี่ยกันไปนะอย่ากินรวบอย่าเอาทั้งหมดเอาแบ่งกันมาบ้างปรากฏว่าเขาบอกว่าการคุยกันรอบนั้นเนี่ยนะ
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอม
1: เพราะถ้ายอมไม่เป็นแบบนี้แล้วไม่ยอมสั่งไปยังไงก็เอาใหม่
0: พอไม่ยอมเนี่ยเห็นว่ามันก็มีอะไรต่างๆไปเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะผ่านไปสักระยะสั้นๆเนี่ยปรากฏว่าขอมอมาเนี่ยบ้านใหญ่ฝั่งทนเนี่ยขอพบกับนอหนึ่งนอสองอีกรอบคราวนี้ปรากฏว่ามีลูกสาวของมอมาเนี่ยร่วมอยู่ในวงคุยด้วยก็คุยก็เอาแบบนี้
1: ลูกสาวที่เคยเป็นนายกอะเหรอคะ
0: ไม่ทราบ
1: นายกสมาคมไก่ชนอะไรอย่างนี้ก็ได
0: ้อ๋อนายกสมาคมเลี้ยงไก่โอเคอันเนี้ยคุยกันมันจะมีเรื่องโควต้าของพวกตำแหน่งต่างๆตามกระทรวงทบวงกรม ดยเฉพาะตำแหน่งที
1: ่อันนี้ไม่ใช่องค์กรอิสระแหละหมายถึงข้าราชการละโอเคขอแบ่งบ้าง
0: ก็จะมีเรื่องนี้อีกอันนึงก็มีการเฉลี่ยกันจะขอแบ่งกันก็ปรากฏว่าไม่ได้เหมือนกัน
1: เป็นดิฉันก็ไม่ให้หรอกจริงๆไม่ให้จะทำอะไรได้
0: ไม่ใช่มันก็เลยอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าตอนนี้นักวิจารณ์การเมืองซึ่งปัจจุบันยังเรียนวปอ.อยู่ก็บอกว่าทันทีทันใดที่ครั้งรอบที่สองเนี่ยก็ไม่ยอมอีกรอบแรกแบ่งก็ไม่ให้
1: ขอแบ่งองค์กรสลักก็ไม่ให้
0: ขอ
1: เลื่อนโยกย้ายในกระทรวงก็ไม่ให้
0: บางส่วนก็อาจจะแบ่งในตำแหน่งสำคัญตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยนะก็ไม่ได้นะเขาบอกหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้เรื่องหัวสวมาทันทีผมที่แรกผมฟังผมก็เอ้ยก็โอเคคนก็วิเคราะห์วิจารณ์ได้อ๋อผมมาฟังทางกกต.ท่านชี้แจงเนี่ยเออก็สตอรี่มันก็มากันนะมันก็เลือกกับเอพยานปากสำคัญกับคำให้การก็เออใช่จริงนะ
1: เป็นคนเดียวกันพี่เป็นคนเดียวกันเรียนฟังพวกนักวิเคราะห์มาเป็นคนเดียวกันที่เปิดเรื่องสอบเรื่อง
0: เหตุจากการกลับคำให้การนี้ด้วยไหม
1: แต่เรียนไม่รู้ว่ามากลับได้ยังไงเพราะกลับแล้วมันเป็นผลดีกับรัฐบาลตอนเรื่องหัวนั่นน่ะมันเป็นผลเสียกับรัฐบาลเรียนไม่รู้ว่ามันมาพลิกกลับคำให้การเพราะอะไร
0: คืออย่างนี้จังหวะคือตอนนั้นเนี่ยพรรคหนึ่งเป็นแกนนำอยู่ตอนที่พยานเนี่ยซัดเข้าไปที่พวกพรรคภูมิใจไทยเขาออกจากพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วเขาไปอยู่กล้าทำแล้วตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าทางปรีกล้าทำกับทางสีแดงแดงกับเขียวเขาปึกกันมากนะเกือบจะมีการพูดกันว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะรวมกำลังกันไปแล้วก็จะมีปฏิบัติการร่วมกันที่เลือกนั่งนายกอบจที่ปราจีนบุรีอะไรเงี้ยมันจะมีความร่วมไม้ร่วมมืออะไรที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าการเมืองมาพลิกขั้วเมื่อนายน้อยอะไรเขาเนี่ยนะคุณอิงเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งพอหลุดจากตำแหน่งปั๊บแล้วเนี่ยพอการสรรหาเนี่ยคุณเนวินขึ้นมาเป็นนายกสาการพลิกเนี่ย
1: ไม่ใช่คุณเนวินคุณอนุทิน
0: ไอ้คุณอนุทินประธานโทษคุณอนุทินเป็นนายกสาการ
1: พี่ต้องพูดด้วยตาเนื้อสิฮะพี่ไปพูดด้วยตาทิพย์ไม่ได้ค่ะตาเนื้อเราเห็น
0: คุ
1: ณอนุทินนะฮะ
0: แม้พลั้งปากมันพลั้งไปมันพูดเร็วไปนั้นพูดไปพังปากไปขออภัย
1: ยานสัมผัสตาละเอียดเนี่ยมันเห็นอย่างอื่นที่เราพูดด้วยตาเนื้อค่ะ
0: โอเคพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับ
3: เมื่อ20นาทีที่แล้วพรรคประชาชนเขาสรุปแล้วนะคะว่าเขาจะฟ้องกกต.ค่ะกกต.ก็เลยเรียนคิดเองกกต.ว่าก็รู้อยู่แล้ว
2: ใช่
3: ถ้าทีมพรรคประชาชน
2: วันนี้ประธานคุณตะลงเขาก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหา
3: เป็นทนายให้ตัวเองได้เลยใช่ไห
2: ม
3: บอกกรณีเนี้ยแม้จะส่งฟ้องสว26คนไปยังศาลฎีกาแต่กลับไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวซึ่งนับเป็นการโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

0: ไทยที่เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองที่ต้องการควบคุมสถาบันการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์มติของกกต.ดังกล่าวว่าเป็นการตัดทอนไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงสว.ไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสันติบัตรลงคะแนนเส้นทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายทำตามศูนย์ทำโพลรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่ไม่ควรถูกตัดทอนหรือแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งการใช้ดุลพินิจของกกต.ในกรณีนี้เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตที่เคยมีบรรทัดฐานใช้เพียงข้อความจับคู่แลกคะแนนผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความก็ส่งเรื่องไปศาลแล้วจึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่ากกต.4ใน7คนเข้าสู่ตำแหน่งการเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันจึงอาจถูกมองได้ว่าใช้ดุลพินิจเสียงข้างมากเป็นการต่างตอบแทนทางการเมืองกับผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงเลือกสว.กกต.นะคะในสายต่างพรรคเนี่ยมองว่าไม่เพียงแค่ปล่อยให้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่รอดพ้นกระบวนการยุติธรรมแต่ยังตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระถูกแทรกแซงจากทางการเมืองและกลับเป็นอิสระจากความรับผิดชอบต่อประชาชนและการกระทำตามกฎหมายดังนั้นเพื่อผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ต้องรับผิดชอบและฟื้นฟูกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลก็จะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะสิฮะและการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกกต.ต่อไปค่ะไอ้ตอนจัดคูหาเลือกตั้งหันหน้าหันหลังออกมาให้คนเห็นหรือไม่ให้คนเห็นอะไอ้ตอนนั้นที่เขาติดคุกก็ไม่ใช่ติดคุก
1: นะไปศาลนูน
0: แล้วก็ไม่ได้ติดคุกแบบธรรมชาติเท่าไหร่นะช่วงนั้นมันมี
1: การมีกระแสมีอะไรต่าง
0: มันมีการชุมนุมแล้วก็มีการกดดันมากไม่ใช่ว่าข้างนอกเนี่ยมันกดดันเต็มที่อ่ะกว่าจะติดคุกได้ไม่ใช่ธรรมดาค่ะโอเคย้อนกลับมาเรื่องเมื่อกี้เราผูกกันว่าเรื่องหัวสว.กับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นมันเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ที่ว่ามีคนเปิดประเด็นนี้น่าจะมาจาก
0: เป็นเรื่องเดียวกัน
1: น่าจะมาจากคนเดียวกัน
0: แล้วคนเล่นที่เป็นตัวพลิกเกมก็เป็นคนเดียวกันด้วยที่ฟังพวกเซียนเขาวิเคราะห์นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้พูดอย่างและเป็นเหตุที่ทำให้กลับอีกอย่างตรงนั้นมันน่าสนใจว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ไม่ใช่ปัจจัยที่เขาพูดนะว่าโดนข่มขู่อะไรเงี้ยปัจจัยตามที่เซียนว่าเนี่ยมันคืออะไรยังคดียังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมคะเรื่องเงินสหกรณ์405ล้านนะคะยังไม่ได้มีการจำคุกจริงนะพี่ไพศาล
1: ไอ้เรื่องน่าจะยังไม่ถึง
0: ยังไม่ได้จำคุกค่ะ
1: เขาตอนนี้ยังใช่ยังอยู่ประกันตัวอยู่คดียังไม่ถึงที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้สื่อพยายามจะติดต่อสื่อบางสำนักบอกว่าคุณเอกราชช่างเหล่ารับสายนะแต่บอกว่าช่วงนี้กำลังช่วยหาเสียงให้ลูกชายลงชิงนายกอบจขอนแก่นเนี่ยถูกใบเหลืองใช่ไหมถูกใบเหลืองก็คือ
0: ยังกลับมาได้
1: ต้องยังเป็นผู้สมัครได้ต่ก็เห็นว่าจะเลือกกันวันที่อะไร27กันยายนเนี่ยวันที่ที่27กันยายนเนี่ยจะเลือก
0: อบจ
1: อบจนายกอบจขอนแก่นคุณเอกราชบอกว่าขอหลังเลือกเพราะตอนเนี้ยกำลังวุ่นอยู่กับการช่วยลูกชายหาเสียงอยู่ไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์แต่ว่าฟังคุณณรงค์กัดวาลินพูดซะคุณเอกราชช้ำไปหมดไม่แน่นะอาจจะต้องรีบออกมาชี้แจง
0: ไม่มีผลหรอก
1: เพราะว่าเ พอฟัง
0: การเมืองท้อง

0: อ
1: ค
0: ิ
1: ุ
0: น
1: ณณ
0: กับ
1: รงค์
0: ก
1: ฟ
0: ก
1: ังค
0: ต
1: ุณณ
0: ไม่
1: ร
0: ม
1: งค
0: ี
1: ์กับ
0: ผล
1: โอ้โหพูดซะพยานปากนี้ยับเยินเลยนะพูดบอกเอ้ยเชื่อถือไม่ได้ถูกตัดสินจำคุกคดีช่อโกงเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโอ้โหลงรายละเอียดเยอะเลย
0: เขายังไม่ได้ติดคุกนะฮะ
1: ตัดสินจำคุกแล้วแต่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
0: ฎีกาพิพากษาแล้วนะพี่ไพศาลพี่ก็เลยสงสัยว่าในระหว่างฎีกานี่คือค้านฎีกาได้เหรอพี่ไพศาล
1: ถึงฎีกาเลยมันคดีทางแ
0: ถ
1: พ
0: ึ
1: ่
0: ง
1: ง
0: ฎ
1: ม
0: ี
1: ั้ง
0: ก
1: ถึ
0: าง
1: ฎี
0: แล
1: ก
0: ้
1: า
0: วถึงฎีกาแล้วค่ะ
1: คดีอาญาไม่
0: ศ
1: แน
0: า
1: ่
0: ล
1: ใจ
0: ฎีกาพิพากษาเอกราชช่างเหลาหรือเอกราชฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีคำสั่งตัดสินทางการเมืองตลอดช
1: อ
0: ีวิต
1: อันนั้นในส่วนที่เป็นนักการเมืองก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ทางคดีอาญาเนี่ยที่ฉ้อโกงเนี่ยอันนี้ยังที่ตัดสินจำคุกอ่ะยังทางแพ่งก็เข้าใจว่าอาจจะถึงที่สุดแล้วนะทางแพ่งต้องจ่ายแล้ว
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้
0: ใช
1: ว
0: ่
1: รอแค่ขั้นตอนการบังคับคดีคือไปเจรจากับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นว่าจะชำระเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เห็นว่าทางกรรมการบริหารเขาบอกว่ามีการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงเจรจากัน
0: ตกลงกันมานานแล้วค่ะเรื่องจะใช้เท่านั้นเท่านี้ค่ะ
1: ใช่
0: เขาไม่ได้อยากเอาคนติดคุกเขาอยากได้เงินมากกว่า
1: ใช่เพราะว่าครูก็เดือดร้อนกัน
0: ค่ะ
1: จู่ๆเงินหายไป
0: อ๋อ
1: หลา
0: อ
1: ย
0: า
1: ร้อ
0: ญ
1: ย
0: า
1: ล้าน
0: ี่เขาโดนจำคุก20 ปีค่ะ
1: คดี
0: แต่
1: ไม่
0: ยั
1: ถ
0: ง
1: ึ
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: ที่สุ
0: ย
1: ด
0: ังไม่ได้ยังไม่ได้ติดจริง
1: ครับ
0: แต่แพ่งนี่ไปถึงฎีกาแล้ว
1: แต่ว่ากเข
0: ็
1: เขาเนี่ยเขาถูกศาลตัดสินจำคุกเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของจริยธรรมก็มีผู้ไปร้องเรื่องจริยธรรมก็ทำให้ต้องหลุดจากตำแหน่งส.ส.แล้วก็พอหลุดจากตำแหน่งปั๊บก็เห็นว่าผมเข้าใจว่าไม่ได้ละไม่ได้ขับออกแต่ว่าแกลาออกเขาคงให้เกียรติกันก็ลาออกจากพรรคภูมิใจไทยไป
0: แล้วต้องแค้นด้วยเหรอคะมีเวลามาแค้นด้วยเหรอ
1: ค
0: ใน
1: ือ
0: เมื่อมันเป็นเรื่องของศาล
1: ผม
0: น
1: เข้
0: ะ
1: าใจว่าอย่างที่นักวิจารณ์การเมืองซึ่งขณะนี้กำลังเรียนอยู่ปอเนี่ยบอกว่าเหตุใหญ่มันมาจากมอม้ากับสองนอหนูอะสองนอนอหนึ่งกับนอสองเนี่ยเขาเคลียร์กันไม่ลงพอเคลียร์กันไม่ลงเนี่ยมันก็ทาง
0: เลยมี
1: เดี
0: ป
1: ย
0: ฏิ
1: ส
0: บัั ต
1: ย
0: ิ
1: ก
0: ก
1: ็
0: า
1: เล่
0: ร
1: นเดียสายก็เดียสายเล่นเนี่ยก็ปรากฏว่าอันเนี้ยพยานหมายเลข16ของกกต.เนี่ยคือพยานปากสำคัญ
0: แล้วตอนหลังมากลับทำไมอะฮะ
1: ก็ไอ้ส่วนที่เคยมีอำนาจอยู่หายไปกลายเป็นฝ่ายค้านไอ้คนที่ตัวเองหนีมาแล้วจะกำลังจะเล่นเขากลับมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะสู้รัฐบาลนะก็คงจะมีการเจรจาพูดคุยกันแล้วก็ก็เลยกลับคำให้การไปเพราะการเมืองเปลี่ยนอ่ะการเมืองเปลี่ยนก็กลับคำให้การไป
0: แต่คดีอะไรทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นมันกลับไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: มันขนาดว่าไปตาม
0: ันมี
1: จ
0: บ
1: ั
0: า
1: บ
0: งเรื่องที่มันอยู่ดีเอสไอนะคะ
1: ตาม
0: ม
1: จ
0: ัน
1: ับ
0: มีบ
1: ไป
0: างเรื่องที่ไปร้องที่ดีเอสไอนะคะคุณคงพบคลิปอะค่ะ
1: มันไปขยายผลมันเจอหลักฐานอะไรเยอะยุบยับไปหมดไม่รู้จะกลับยังไงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะพยานหลักฐานมันยังไม่มากหรือยังไงก็ไม่ทราบได้ก็เลยยังพอผมจึงพูดตั้งแต่ตอนต้นไงว่าก็กำลังรอว่าคนที่เขามีข้อมูลเอาข้อมูลจากสำนวนที่คณะอนุชุด26เขาที่เขาสั่งฟ้องทั้งหมดอ่ะเขามีพยานอะไรบ้างเอามาลองมางัดมาตอบโต้ดูสิว่าท่านประธานพูดครบหมดทุกพยานแล้วยังหรือว่าจริงๆยังมีบางพยานที่ท่านไม่ได้กล่าวถึงท่านที่ควรจะต้องกล่าวถึงด้วยแต่ต้องพักกันก่อนนะช่วงนี้
0: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกค

0: ากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
2: เรื่องเมื่อกี้เราก็ว่ากันไปยาวพอสมควรแล้วพูดลึกไปแหละพูดลึกแล้วนะคะไม่ได้พูดแค่ว่าเขาฟ้องใครไม่ฟ้องใครแล้วก็ความเคลื่อนไหวจากนี้จะเป็นยังไงพูดไปจนถึงตัวประเด็นพลิกก็คือตัวพยานที่กลับคำและว่ามันมาจากอะไรยังไงนะคะโอเคทำหน้าที่ละ
1: คือถ้าหัวใจสำคัญก็คือว่าสรุปว่ากกต.
2: เขาย
1: กเรื่องคดีหัวทั้งหมดส่วนที่ว่ามี77คนโดนส่งฟ้องเนี่ยอันนี้เป็นความผิดเฉพาะตัวในเรื่องต่างๆปลีกย่อย
2: เรื่องรับว่าจะให้เรื่องอะไรแต่ไม่อะไรแต่ไม่เกี่ยวกับนักการเมืองคุณไปรับคุณไปให้คุณไปอะไรกันเอง
1: ไปว่ากันเองอะไรกันเองหรือว่าเฉพาะตัวเช่น
2: ค่ะ
1: การแนะนำตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบอะไรต่างๆก็ว่าไปจะรอดไม่รอดยังไงก็ไปว่ากันแต่ละคนประมาณสว.ก็26คนเนี่ยนะแต่ว่าคดีใหญ่คดีหัวเนี่ยยกหมดครับ
2: ที่ก็ใครสนใจว่าการเมืองจะเขย่าอะไรกันต่อยังไงกระแสสังคมยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันเรียกว่าถ้าพูดกันได้แค่นี้ไม่มีใครพูดลึกกว่านี้จบค่ะพี่วิจารณ์ไม่มีใครโยงเขียนแผนที่อะไรตรงนี้อะไรกันได้มากตอนนี้
1: ใช่เพราะมันก็ต้อง
2: ไม่มีใครทำผังนะ
1: คือไอ้เรื่องความเชื่อของคนมันก็ความเชื่อของคนนะแต่ว่าพยานหลักฐานที่จะเอามามัดตัวเนี่ยมันถ้ามันไม่สามารถมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนได้มันก็เป็นคำถามเป็นอย่างก็อย่างที่กกต.เขาก็สามารถที่จะตัดสินวินิจฉัยได้เพราะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มัดตัวไง
2: แล้วยิ่งถ้าเล่นกันอย่างนี้นะเขายิ่งไม่แบ่งเลยข้าราชการแต่งตั้งเขาก็ไม่แบ่ง องค์กรอิสระเขาก็ไม่แบ่งถูกไหมฮะ
1: แต่นี่มันก็เป็นเรื่องเดิมนะเรื่องใหม่ก็คือหลังเลือกตั้งมันก็มีสถานการณ์การเมืองใหม่อันนี้มันเป็นผลพวงมาแต่เรื่องตอนช่วงก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วก็ไปลงไปสู่สนามเลือกตั้งกัน
2: อ่ะแล้วพี่ไพศาลคิดว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขาแบ่งเหรอฮะก็ไม่แบ่งนะ
1: ก็ไม่แบ่งแต่ว่าก็ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรมาก
2: ใช่ค่ะก็ไม่แบ่ง
1: ตอนนั้นอำนาจต่อรองมีมาก
2: ก็ยังไม่แบ่ง
1: ตอนนี้มันพลิกคนละด้านละอำนาจต่อรองไปอยู่ที่อีกฝั่งเต็มๆครับ
2: ค่ะเปิดทรัพย์สินของแก๊งทุจริตสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อของเราว่ามูลค่าจ่ายคนละ7-8 แสนจ่ายกันตั้ง

0: 4,000คนแต่ปรากฏมีคนโดนจับอยู่ไม่กี่คนนักการเมืองไม่เกี่ยวเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่ออะไรกันนะคะปรากฏที่รับกันไปเป็นพันๆล้านประมาณ 4-5,000 ล้านเนี่ยไปยึดอะไรได้บ้างในส่วนที่ได้ของจากพิชิตเนี่ยปรากฏว่าโดนที่โดนยึดนะคะมีของจากพิชิตมีของภรรยาที่เป็นอะไรประหลัดเทศบาลสุภาวินีแล้วก็มีลูก3คนมีชื่อตั้งแต่เป็นเด็กหญิงเป็นจนเป็นนางสาวเลยรายการที่ดิน1ถึง24ที่ดินส่วนใหญ่อยู่เพชรชบูรณ์มีบางจุดอยู่นครปฐมนนทบุรีก็เรียกว่าแล้วน่าจะต้องโดนเพราะว่าเขาไปเปิดหมู่บ้านจัดสรรโครงการเลย3เมืองเจริญนั่นน่ะอยู่แถวสำโพงสัมพันธ์อะไรผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ปรากฏซ้ำๆกันนะคะก็มีภรรยาแล้วก็นางสาวเมืองเพชรเมืองพลอยเมืองเอกอะไรเรียกว่าน่าจะเป็นลูกแล้วก็ส่วนของในวินที่เรียกแต่ว่าที่เป็นด็อกเตอร์นั่นนะคะนั่นก็มีอสังหาอยู่25ล้านแล้วก็ให้คนอื่นถือแทนส่วนหนึ่งก็ปรากฏว่าไปเจอหุ้นเป็นหุ้นของเดลต้าน่ะพี่ไพศาลมีมูลค่าประมาณ55ล้าน
1: โอ้หุ้นดำด้วย
0: ใช่ค่ะพิชิตนี่มีบัญชีที่สะดุดตาของธนาคารสงเคราะห์ของกสิกเงินบัญชีเงินฝากประมาณ30ล้านค่ะสลากออมสินมีทั้งชื่อตัวเองชื่อภรรยาแล้วก็น่าจะเป็นชื่อแม่ยายก็อยู่ที่ประมาณ25 26ล้านค่ะพี่ไพศาล25 26ล้านและยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนของในวินนะคะมีอะไรอีก
1: ดร.วินเนี่ยนะ
0: ในวินนี่อ้าวระดับนี้เขาต้องมีหุ้นเดลต้ามี USDT เนี่ยที่ทางแบงก์ชาติเขาพยายามสกัดอยู
1: ่
0: แล้วก็ทั้ง95รายการมาจัดกลุ่มจะพบชื่อที่ปปงเปิดเผยได้บางส่วนก็นั่นแหละเป็นครอบครัวของในพิชิตเขามีลูกมีภรรยานะฮะแล้วก็โดยรวมแล้วอยู่ที่305ล้านค่ะ305ล้านยังไม่จบนะคะอันนี้แค่จุดเริ่มต้นล็อตเนี้ย3คนเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นผอ.สำนักอะไรที่มสวนั่นด้วยค่ะคนนั้นมีไม่เยอะเท่าไหร่ล่าสุดมีทองด้วยทองเจอทองคำหนัก135ล้านบาทของจากพิชิตด้วยค่ะที่ปปงเขาไปจับได้ทองร้อยกว่าบาทไม่ใช่ค่ะ10 135ล้านเขาคิดแล้ว10ล้าน9แสนค่ะ
1: ก็พอสมควรนะไม่น้อยทีเดียว
0: รวยจริง
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันมีข่าวทำไมไปโยงวัดจุฬามณีที่อัมพวามันมาจากอะไรมาจากเซียนพระอะไรนั่นใช่ไหมผมเห็นข่าวเซียนพระเซียนพระอะไรก็พูดเลยแล้วจู่ๆก็มีวัยยาวัจกรของวัดจุฬามณีก็ออกมาชี้แจงเนี่ยนายวิวัฒน์โตเหมือนและนายกนกเตชลิขิตวัฒนเศษสองไวยาวัจกรวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยทางโทรศัพท์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่าขณะนี้กระแสดราม่าเรื่องวัดดังในอำเภออัมพวายังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์หลังจากมีการไลฟ์สดและเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนจนทำให้ผู้ติดตามข่าวจำนวนหนึ่งพุ่งเป้าและเชื่อมโยงมายังวัดจุฬามณีทั้งที่ผู้เผยแพร่ข้อมูลต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดแต่อย่างใดนายวิวัฒน์กล่าวว่าในช่วงแรกที่มีกระแสข่าวมาไม่ได้คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณีเนื่องจากข้อมูลต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดแต่ต่อมาเมื่อมีเพจและผู้ติดตามข่าวนำข้อมูลไปเชื่อมโยงกันเองจึงเริ่มมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่วัดทำให้เกิดความกังวลว่าหากข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดโดยเพราะการใช้คำว่าวัดดังอัมพวาหรือการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับ

0: ายมูทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่าอาจหมายถึงวัดจุฬามณีทั้งที่ข้อมูลจากต้นทางไม่ได้ระบุชื่อวัดอย่างชัดเจนหากมีการกล่าวถึงวัดจุฬามณีหรือมีข้อกล่าวหาใดที่เกี่ยวข้องกับวัดขอให้ผู้ที่มีข้อมูลนำหลักฐานหรือพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะทางวัดพร้อมให้ตรวจสอบและไม่ต้องการให้กระแสข่าวจากการคาดเดาหรือการเชื่อมโยงในโลกออนไลน์สร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ยังแจงปมจัดสร้างวัตถุมงคลย้ำวัดไม่ได้ขอให้ใครจัดสร้างนะโดยบอกว่าประเด็นที่พูดกันถึงเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นสาวิวัฒน์ซึ่งเป็นไวยาวัจกรบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของคณะวิทยากรหรือคณะไวยาวัจกรของวัดตั้งแต่ช่วงหลังปี63เป็นต้นมาวัดจุฬามณีไม่ได้ไปขอให้ใครบุคคลใดจัดสร้างวัตถุมงคลให้กับวัด
1: เขาบอกเขาทำเองแล้วก็ทุกครั้งที่ทำเนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเอาเงินไปทำอะไรก็จะมีบางหน่วยงานบ้างที่เข้ามาขอเป็นกฐินร่วมค่ะพี่ไพศาลเช่นสร้างอันนี้เอาให้วัดส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำอะไรนะโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมาขอวัดแบบนี้กันจะให้วัดทำค่ะ
0: คือวัดเนี่ยก็ห่างจากบ้านผม10 กว่ากิโลไงตั้งแต่เด็กๆมาผมก็ชอบรู้จักวัดนี้อยู
1: ่300ปีแล้วค่ะวัดนี้
0: เคยเข้าไปไหมก็เคยเข้าไปแต่ว่าโอ้โหตอนหลังเนี่ยเข้าไปไม่ได้เลยนะเฉพาะที่จอดรถที่จอดริมถนนหน้าทางเข้าวัดเนี่ยนะมันก็ตัดหนทางที่เราจะขับรถเข้าวัดเลย
1: อ
0: ือโอ้โหคนขึ้นกันแบบสักน่าจะประมาณสักช่วงประมาณสักอาจจะไม่10ปีอะไรเนี่ยประมาณนั้นน่าจะได้
1: เพราะนี่มาจากท้าวเวสสุวรรณน่ะใช่ไหมของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ครุฑด้วยใช่ไหม
0: เขาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมาเริ่มดังที่วัดนี้เป็นวัดแรกเลยป่ะหรือว่า
1: ไม่ทราบเลย
0: นะฮะ
1: แต่ดิฉันถ้าจะเรียนกราบท้าวเวสสุวรรณก็คือที่พระพุทธชินราชค่ะด้านขวาของฐานพระพุทธชินราช
0: คติความเชื่อในเรื่องของเท้าจตุโลกบาลเนี่ยมันก็เป็นคติความเชื่อทั้งของพุทธแบบหินยานของเรานะแล้วก็มหายานเขาก็มีจตุโลกบาลเหมือนกันก็คล้ายๆกันเข้าใจว่ามันคงจะมีอิทธิพลทางความคิดที่น่าจะมาจากรากเดียวกันนะแต่ว่าในรายละเอียดก็จะมีต่างกันบ้างนะถือพินถือสายฟ้าถืออะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยถ้าทางพุทธเนี่ยเท้าจตุโลกบาลของเราถ้าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยน่าจะคุมทางด้านทิศเหนือท่านจะดูทางด้านทิศเหนืออ
1: ืมเอาไปว่าถ้าเราเข้าไปกราบพระพุทธชินราชที่เพชรพิษณุโลกเนี่ยท่านอยู่ขวามือค่ะ
0: ขวามือ
1: หันหน้ากราบเนี่ยท่าน
0: ถูกต้องน่าคือด้าน
1: ทิศเหนือ
0: ทิศเหนือเพราะว่าจะมีทิศใต้นี่ก็จะเป็นท้าววิรุณหกทิศใต้นะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยทิศเหนือส่วนทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นท้าวทัตตรสท้าวทัตตรสนี่ก็จะเป็นตะวันออกแล้วส่วนตะวันตกนี่ก็จะเป็นวิรูปักทิศตะวันตกท้าววิรูปักษ์ท้าววิรูปักษ์นี่ก็จะมือถือธนูหรือมีพญานาคประดับที่มงกุฎและเครื่องทรงส่วนท้าวเวสสุวรรณนี่ก็ท่านจะปกปักรักษาทิศเหนือหรือทิศอุดรบริวารที่ปกป้องก็คือปกป้องยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งปวงก็จะเป็นหัวหน้าของจตุโลกบาลทั้ง4นะท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นอธิบดีของท้าวจตุโลกบาล
1: ตอนที่พี่วิสารเด็กๆเนี่ยวัดมีดังเรื่องอะไรคะดังเรื่องอะไร
0: ก็เนี่ยเขาจะมีศาลาจตุรมุขแล้วก็มีประจำทั้ง4ทิศของเขาเนี่ย
1: มีเก่าแก่แล้วใช่ไหม
0: มีเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็วัดทั่วไป
1: แต่ไม่ได้ปลุกเสกมาเป็นองค์เล็กให้คนมาห้อย
0: จนกระทั่งตอนหลังมีกระแสท้าวเวส

0: สุวรรณเนี่ยผมเข้าใจว่าก็เลยทางวัดจุฬามณีก็คงจะสร้างเพิ่มเติมเพื่อมาแยกเฉพาะท้าวเวสสุวรรณผมเข้าใจว่าจตุคามรามเทพอะไรนั้นก็น่าจะเป็นจตุโลกบาลอย่างหนึ่งนะของทางที่วัดใหญ่ก็ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจตุคามรามเทพของเขาเนี่ยคือจตุโลกบาลองค์ไหนอันนี้ไม่ได้ศึกษาลงไปให้ลึกนะจะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือจะเป็นอะไรอย่างไรผมไม่แน่ใจ
1: เล่นมองสองอย่างคือกรณีของวัดจุฬามณีเนี่ยถ้าเขาจะจับจริงคามันจะไม่เอิกเกริกแบบที่ว่าให้ออกมาปฏิเสธหรอกแต่สองแล้วตำรวจก็ปฏิเสธด้วยว่ากองปราบไม่ได้เข้าไปทำกองปราบไม่ได้เข้าไปทำคำว่ากองปราบไม่ได้เข้าไปทำก็ยังมีกองอื่นที่จะเข้าไปทำได้สองก็คือเซียนน่ะพูดแต่พูดจริงพูดให้คนคิดว่าเป็นวัดอะไรเนี่ยแหละพูดจริงอันนี้ดิฉันตีความว่าชี้เป้าตำรวจจะทำหรือไม่ทำก็เท่านั้นเองแต่ถามเซียนทำอะไรเซียนชี้เป้าค่ะ
0: แต่วัดที่ดังๆแบบนี้นะแล้วคนที่มาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนต่างถิ่นมานะก็ทำให้วัดเก่าแก่ดั้งเดิมเหล่านี้ขาดความเชื่อมโยงกับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิมของวัดกลายเป็นว่าคนที่อยู่รอบๆวัดคนที่เคยขึ้นกับวัดเนี่ยไม่สะเข้าไม่ถึงวัดนะ
1: เพราะไม่เข้ากันด้วย
0: เป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาไม่ได้มีกำลังทรัพย์ไม่ได้มีอะไรต่างคนที่เข้ามาก็กลายเป็นผู้ที่มีกำลังทรัพย์แล้วก็เข้ามาด้วยเจตนาต่างๆมากมาย
1: คนก็ไม่เข้า
0: คนก็ต้องไปหาวัดอื่นๆเข้ากันคนจะแถมนั้นนะ
1: คำว่าเข้ามาทำบุญไม่คือวัดก็ไม่ต้องการจะปัจจัยอย่างคนรอบวัดแล้วเพราะว่าไม่ต้องใส่บาตรก็มีเงินซื้อหุงข้าวกินเองได้
0: ใช่
1: ดูโต๊ะอาหารของไอ้โชติที่โดนจับไปนั่นน่ะนั่นคือสั่งเหลามากินตั้งแต่เช้าเลยคือถ้าพระเนี่ยหาเงินเองได้ก็ไม่จำเป็นต้องออกไปรับบาตรและคนละข้างวัดก็ไม่ได้ศรัทธาก็ไม่ใส่บาตรอยู่แล้ว
0: อ
1: ันเนี้ยมันเป็นวงเวียนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้สนใจไม่มาก็อย่ามาไม่ได้ขอข้าวข้างวัดกินอยู่แล้วเพราะเงินที่อยู่ในวัดเนี่ยจ้างแม่ครัวทำอาหารตอนเช้าได้หมดออกไปคุณก็ไปใส่มันเป็นวงวนแบบเนี้ยค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคิดว่ามันยั่งยืนนะคิดว่ายั่งยืนแล้วก็จะมีคนขึ้นวัดแบบนี้ไปจบไม่สิ้นก็โอเคแต่ว่าถ้ากระแสมันหมดแล้วก็สิ้นมนต์ขลังนะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วจากนี้พอไม่มีคนขึ้นแล้วญาติโยมก็หนีไปแล้วอะไรเงี้ยนะโอ้ผมว่านั่นน่ะจุดนั้นน่ะจะเป็นจุดที่คงจะได้เห็นอะไรกัน
1: ก็ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตอนเนี้ยพวกชาวบ้านข้างวัด
0: คนก็ไปกันหมด
1: กลับมาแล้วค่ะพวกชาวบ้านข้างวัดกลับมาแล้ว
0: เริ่มกลับเข้ามาเพราะ
1: เอาน้ำมนต์มาสาดล้าง
0: หมดเลยค่ะพอหลวงพ่อ
1: ก่อนเข้าก็มาพร้อมถังน้ำมนต์ค่ะที่ในศาลมาพร้อมถังน้ำมนต์ก็มาถึงก็สาดล้างอัปมงคลอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เข้ามาเหมือนเดิมเพราะว่าแต่ที่เรียกว่าคงไม่จบแค่นี้หรอกเพราะพระที่อยู่เนี่ยก็เป็นพวกในโชติเขาทั้งนั้นเป็นพระที่ต่างถิ่นที่เข้ามาก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้านมาแล้วจะได้หรอกต้องรู้ว่าจะเอาวาดใหม่มาจะเป็นยังไง
0: รักษาการมันก็มาจากวัดอื่น
1: แล้วพระที่อยู่เยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็งัดข้อเดี๋ยวก็เหมือนวัดบางคาน่ะมาคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบจะมาปกครองอะไรได
0: ้ครับ
1: ค่ะยังไม่จบหรอกยกเว้นว่าชาวบ้านเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการใหม่เข้ามาแล้วก็มีเสียงดังมันจะเอาอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ลิเดจากคลิปยังสกัดซะแน่นิ่งไปเลยนะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดเลยยังไม่กล้าหือเลยนะต้องเงียบไปก่อนเลยนะเพราะว่าคลิปมันออกมาแล้วมันเรียกว่าหมดหนทางที่จะไปหาทางตอบโต้ได้เลยหรือว่าจะสู้กลับได้เลย
1: คุณคอสโมบอกว่าท้าวเวสสุวรรณดังมาจากวัดจุฬามณีค่ะหลวงพ่ออิฐเป็นคนเริ่มเลยถ้าเล่าให้

0: ฟังว่าฝันเห็นก็เลยล่ามก็เลยสร้างขึ้นมาสมัยแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนสนใจค่ะเพศาน
1: อ๋อเป็นจุดแล้วเราลามไปสู่วัดอื่นๆนะก็เลยท้าวเวสุวรรณก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็มีกับทุกวัดแล้วล่ะท้าวเวสุวรรณนั่นก็

0: อยู่แต่คราวนี้พอนับถือท้าวเวสสุวรรณก็โอเคก็จะเน้นสร้างเฉพาะท้าวเวสสุวรรณขึ้นมา
1: เวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสมมุติว่าอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยที่ห้อยคออยู่ยังจะห้อยต่อกันไหม
0: ผมว่ามันพอมันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วมันถ้าราคาในท้องตลาดมันดูมันต้องดูสภาพดูว่าราคาในท้องตลาด
1: ไม่ได้พูดเรื่องราคาเรื่องที่ว่าพวกที่ศรัทธาไปห้อยมาไปเช่ามาห้อยอ่ะยังจะห้อยต่อกันไหมฮะ
0: ก็ไม่รู้นายกบอกว่าของมันยังเวิร์กอยู่ผมก็เลยไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่ได้นั่นแต่ว่าอย่างนายกเขายังบอกเฮ้ยของมันยังเวิร์กอยู่นะไอ้คนอื่นจะคิดแบบนายกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วแก้ขุยกันไปเอาก็จริงๆแล้วอ่ะจะไม่กล้าห้อยอีกละก็สีกาเลยนะครับห้อยๆอยู่ระหว่างเห็นพระพาไปขึ้นศาลนี่ก็ไม่ห้อยแล้วนี
1: ่ไม่ห้อยแล้วฮะ
0: ไม่ห้อยเอาออกหรือว่าตำรวจจะบอกอันนี้ก็ถือเป็นของกลางเก็บก็ไปอยู่ในส่วนของกลางด้วย
1: โชคดีนะเดียนไม่ค่อยอินเดียนจะไม่ค่อยทราบเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่องเหรียญเรื่องอะไรพวกนี
0: ้ครับไอ้นี่เราเบรกรอบแรกไปยังฮะ
1: เอายังมั้งคะ
0: 9:10 นะ
1: ค่ะอ่ะเบรกอีกรอบนึงค่ะ
0: สักครู่ฮะ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีครับไอ้วันนี้กทม.เขาแถลงเรื่อง Data Center นะ
1: ค่ะ
0: นำทีมโดยทางผู้ว่าชัดชาติแล้วก็มีรองวิษณุแล้วก็รองพรพรมทำไมนอสอเขามีนอสอด้วยนะวิกฤตเศษเนี่ยจริงๆเป็นลูกชายของคุณ
1: พนิษฐ
0: ์คุณพนิษฐ์ใช่ไหม
1: พรพรมวิกฤตเศษ
0: นอสอ
1: วิกฤตเศษ
0: ก็รองผู้ว่าอีกท่านหนึ่ง3 คนนะคุณชัดชาติบอกว่าจากการประชุมกับทางคณะกรรมการของรัฐบาลคณะกรรมการกำกับ Data Center กทม.แล้วก็และดำเนินการต่อในกรอบที่เรารับผิดชอบก็ต้องรอรายละเอียดกับคณะกรรมการชุดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ในกรุงเทพมหานครจะมีระบบสาธารณูปโภคการไฟฟ้านครหลวงและเป็นผู้พิจารณาเรื่องใช้ไฟการประปานครหลวงก็พิจารณาเรื่องใช้น้ำส่วนการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงงานเป็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมธุรกิจพลังงานแต่ปัจจุบัน Data Center ที่ขออนุญาตไม่ได้เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามแนวโน้มในอนาคตอาจจะมีการกำหนดจากกรรมการของรัฐบาลให้เป็นอุตสาหกรรมซึ่งประเด็นนี้คงต้องรอสรุปอีกครั้งส่วนกทม.รับผิดชอบหลักก็คือเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างอาคารกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและการสาธารณสุขส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้เข้าข่ายเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ยกเว้น Data Center ที่อยู่ในตึกที่มีหลากหลายประเภทลักษณะต้องทำ EIA จะมีบางส่วนที่ทำ EIA ไปแล้วและส่วนที่เป็น Stand Alone ยังไม่ได้อยู่ในกฎหมายต้องรอตัวผังเมืองและทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้กำหนด
1: นะ
0: บอกว่าตอนนี้ในส่วนของเราที่มีข้อมูลเนี่ยตั้งอยู่ในอาคาร43 แห่งและที่ขอเป็น stand alone มีอยู่6 แห่ง43แห่งเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีค.ศ.2000คือ26 ปีที่แล้ว data center มันก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นว่ามี43แห่งมันเป็น data center ขนาดเล็กซึ่งกระจายอยู่ตามตึกต่างๆที่มีมานานแล้วแต่เราเอาเข้ามาอยู่ในนิยามเพื่อที่จะได้สอดคล้องและสามารถเข้าไปกำกับดูแลได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงไม่ต้องตกใจเพราะเป็น Data Center

0: มีมานานแล้วแต่ Data Center ขนาดใหญ่6แห่งตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว3แห่งและชะลอใบอนุญาต3แห่งรวมอาคาร43แห่งที่เห็นเนี่ยคือกระจายกันอยู่บนตึกต่างๆและมีขนาดไฟที่ไม่ได้ใหญ่ไม่เกิน2เมกะวัตต์กระจายอยู่ทั่วไป46แห่งอาทิธนาคารสถานที่ราชการวิสาหกิจและเอกชนใน Data Center 43แห่งที่อยู่ในอาคารไม่ได้มีการสะสมน้ำมันส่วนที่มีการขอใบอนุญาตสะสมน้ำมันถูกต้องตามกฎหมายเพราะสะสมน้ำมันไม่เกิน 15,000 ลิตร12แห่งอาทิหน่วยงานของรัฐ3แห่งธนาคาร5แห่งและเอกชน4แห่งแต่ใน31แห่งที่เหลือไม่ต้องขอเพราะใช้เกณฑ์ขนาดเล็ก Data Center ในกรุงเทพไม่ใหญ่มากถ้าเราดูไฟในกรุงเทพสูงสุดประมาณ 9,000 เมกะวัตต์Data Center เนี่ยใช้ประมาณ270เมกะวัตต์ไม่ถึง 3% แต่ช่วงที่ผ่านมากทม.ทำเช็คลิสต์ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามข้อแนะนำตามมาตรฐานต่างๆตามเช็คลิสต์ของกทม.คือเอากฎหมายควบคุมอาคารเป็นหลักเรื่องขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงแต่ปัจจุบันหากเป็น Data Center ขนาดใหญ่ที่เป็น Standalone มักจะได้รับใบรับรองจากสถาบันนานาชาติเช่น Uptime ส่วนของประเทศไทยก็คือ Dtechซึ่งจะมีการอัปเดตทุก3ปีและกทม.จะขอใบประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยในการพิจารณาความปลอดภัยความครบถ้วนและต้องมีใบรับรองจากสถาบันนานาชาติเพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าได้มาตรฐานหรือไม
1: ่ค่ะก็ที่เขาบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วก็เพราะว่าส่วน
0: ศูนย์ข้อมูล
1: เขาเองธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องเห็นเขาเองธนาคารก็ต้องเห็นเขาเองหน่วยงานราชการเขาต้องเห็นเขาเองอันนี้มันไม่ได้ใหญ่ฮะมันไม่ได้ใหญ่มันก็เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ยักษ์ของหน่วยงานที่ต้องมีแต่ช่วงหลังเนี่ยมันขึ้นมาเป็นโกดังใหญ่ที่เราเห็นตรง RCA อย่างเงี้ยสองอันประชันกันซ้ายขวาหันหน้าเข้าหากันพี่สารคะเขาว่ากันว่าห้างที่ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะในนั้นก็มีค่ะ
0: เอาธุรกิจที่ใส่เข้าไปเลย
1: ใช่ค่ะห้างที่แถวนั้นนั่นแหละที่ว่าใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ไหนไม่สังเกตนะคะว่ามันก็ไม่เห็นมีธุรกิจอะไรเลยแต่อยู่ได
0: ้แถวนั้นนี่คือแถวไหนแถวพระรามเก้าเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่โอเค
1: แต่อยู่ได้ว่ากันว่าห้างที่ไม่ค่อยเวิร์กก็เป็น Data Center ด้วยแล้วอาบอบนวดที่ว่าน่ะหลายปีแล้วด้วยผู้ชำนาญการบอกดิฉันหลายปีแล้วไม่มีมานานแล้วแล้วแล้วผู้ชำนาญการเนี่ยแถวหมู่บ้านดิฉันเนี่ยมีคนก่อสร้าง Data Center เยอะถ้าเรียนจัดรายการออกไปมีคนได้ข้อมูลบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับระบบน้ำอะไรหรอกคุณอันมันเป็นเพียงแค่โครงสร้างที่มันหนานแน่นแล้วมันก็กว้างขวางพอที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปใส่แค่นั้นเองในที่เราเข้าใจว่าแบบพวกอาบอบนวดเนี่ยก็เอามันมีระบบน้ำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวที่ไหนที่มันเป็นโกดังใหญ่ๆก็เอาเข้าไปก็ได้ก็จบเลยค่ะมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่ดีและสะดวกเข้ากรุงเทพค่ะพี่ไพศาลเพราะกรุงเทพน้ำก็เหลือเฟืออะไรอีกอะ
0: ไฟ
1: ก็เหลือเฟือไฟก็เหลือเฟือระบบทุกอย่างเหลือเฟือดีที่สุดไม่มีที่ไหนดีเท่ากรุงเทพค่ะที่อื่นต้องไปสร้างใหม่ต้องไปเดินเสาทำเสาใหม่กรุงเทพไม่ต้องเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ไอ้ที่ขนาดใหญ่มากๆที่ลงทุนกันเป็นหมื่นล้านหลายหมื่นล้านอันนี้โอ้โหมันคง
1: ที่ระยอง
0: พวกที่ลงนิคมนะ
1: ที่ระยอง
0: ของพวกยักษ์บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย
1: พวกนั้นที่20,000 ล้านที่พวกคนงานต่างชาติตีกันนะฮะ
0: ของจีนของอะไรที่มันลงกันนะแต่มาของกรุงเทพเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็สเกลที่มันถึงว่า stand alone ก็คือว่าตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้คนทุกคนนี้มาเช่าใช้นะแต่ว่ามันก็ไซส์มันก็ใช้ฟงใช้ไฟใช้น้ำก็คงไม่ถึงกับสูงมาก
1: ค่ะ
0: แต่ยังว่าคนที่เราอยู่ใกล้ๆ
1: มันมีความร้อนค่ะมันมีความร้อนมันมีความร้อน
0: ครับ
1: มันต้องมีแอร์มันต้องเย็นของมันอย่างนั้น24ชั่วโมงแล้วพี่ไพศาลคิดดูสิว่าความเย็นที่หล่อพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นน่ะมันต้องปล่อยความร้อนมาข้างนอกขนาดไหนอ่ะ
0: ม
1: ันร้อนคนแถวนั้นร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวไปช่วงหน้าไปดูหุ้นไทยวันนี้กันนะครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นะครับอยู่กับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดนะครับ
3: ครับดิเจโด่งจามอนกิจสวภาคครับ
2: ในมหานครรอบทิพย์
3: ถึง2 ทุ่มไปเลยนะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห
2: ์ยาวๆกันไป
3: รถจะติดอยู่นะเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะเรียนอีกสักประมาณ2 สัปดาห์พี
2: ่
3: เดี๋ยวพอช่วงเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายประมาณ26ไปแล้วเนี่ยโรงเรียนจะปิดละพี่ๆจะสบายกันละไป1 เดือนเลยไปเปิดอีกทีก็พฤศจิกาเลย
2: ลูกแอบร้องไห้เลยลูกอยู่บ้านน้ำตาไหล
3: เออใช่พี่แล้วเดี๋ยวนี้เด็กนะป้ามาเล่นนี่กันป้ามาเล่นนี่กันตลอดเว
2: ยังเรียกอยู่
3: เรียกไปเล่นจะให้ไปนั่งฟังนู่นนี่นั่นไปต้องไปเล่นเดี๋ยวเขา
2: เหรอเช่น
3: บางทีเขาอยากแบบเปิดร้านขายของก็ต้องไปนั่งฟัง
2: เป็นลูกค้า
3: อยากจะแบบนั่งวาดรูปให้เรามาเป็นแบบคนไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากวาดรูปอะไรอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยก
2: ็ต้องไปนั่งเรียกแม่
3: เหตุการณ์จำลอง
2: ไม่เรียกคุณแม่เขา
3: แม่บอกให้มาเรียกพ่อแต่ละคนโยนเพราะว่าทุกคนอยากเล่นมือถืออย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเด็กก็แบบว่าแต่ก็จะมีแบบดินเล่นมือถือไปเลยเล่นของเล่นไปเลยเขาลั่นเล่นของเขาจนเขาเบื่อเล่นมือถือเขาจนเบื่อเขาอยากเปลี่ยนมากเขาก็จะมาละมาเรียกเราไปเล่นด้วยละ
2: พี่ว่ายังดียังเรียกเป็นนั่งเป็นแบบเรียกเป็นนั่งเพื่อนคุยดีกว่าป้าช็อปนี่หน่อยป้าเอานั่นป้าเอานี
3: ่มีล่าสุดกินมาล่าไม่รู้จักดังอยู่ในไม่มีที่ไหนขายนะต้องในทิกตอกเนี่ยก็ต้องมาเรียกเรากดให
2: ้เพราะว่าม
3: าล่าย
2: ังกดเองไม่เป็น
3: ยังกดไม่อยากกินบอกดูรีวิวแล้วอยากกิน
2: โอ้แล้วทานไหมซื้อมาย
3: ังเนี่ยน่าจะได้วันพุธเนี่ย
2: โอ้
3: 75 บาทมาล่าไม่รู้สรรหาจริง
2: เออดีเนาะ
3: มาคุณผู้ฟัง
2: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นนะอดทนกันอีกนิดใครที่แบบว่ารถติดอยู่บนท้องถนนนะครับนะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดสบายๆอยู่แล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีนะครับ
2: ครับ
3: พี่พยาวจากพิจิตรทักทายเราเข้ามาแล้วนะอะไรนะบัตรประชารัฐเขาจะให้อีก2 เดือนจริงไหมครับไอ้นี่บ้างพี่ไทยพลัสนะไทยพลัสนะบัตรประชารัฐก็ได้300อยู่แล้วนี่ใช่ไหมทุกเดือนอยู่แล้วนะครับพี่สุนันทานะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับมาเข้ามาชมกันนะมาลุยกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เอาเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยไหม
2: เชิญครับ
3: นะครับมาวันนี้กกต.แถลงนะครับเกือบๆสักประมาณสัก4 โมงได้นะฮะคดีหัวสว.นะครับในที่สุดกกต.นะครับส่งฟ้องศาลจำนวนทั้งสิ้นนะฮะ77 รายที่เกี่ยวข้องนะครับกับคดีการหัวสว.
2: ครับ
3: นะจากสำนวนที่ส่งไปทั้งหมดเนี่ย475ขออภัย427 คน
2: ครับ
3: นะครับไม่ใช่ตัวเลข229ที่เวลาเขาชูในสภาแล้วนะในคำร้องจริงๆเนี่ยนะครับกกต.ชุดไต่สวนที่26เนี่ยเขายื่นไปทั้งหมด427 คนแต่ว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7 ท่านเนี่ยนะครับก็มีมติเห็นชอบให้ส่งฟ้องทั้งหมด77นะครับทำไมทั้งหมด77 คนเป็นแบ่งเป็นอย่างนี้นะพี่แบ่งเป็นสว.นะครับในชุดปัจจุบันเนี่ย26 คนนะครับแบ่งเป็นสว.ในชุดเนี้ยที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยนะฮะทั้งหมด26แล้วก็เป็นคนที่เข้าไปเลือกสว.กันแต่อาจจะตัวเองไม่ได้คัดเลือกนะแต่เป็นคนเข้าไปอยู่ในกระบวนการสรรหาเนี่ยอีก36 คนนะครับแล้วก็เป็นบุคคลอื่นอีก15 คนนะฮะรวมทั้งหมดกกต.ยื่นส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง77นะ77คนไม่มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่มีคณะรัฐมนตรีนะครับไม่มีตัวชื่อของท่านนายกรวมถึงครูใหญ่อย่างคุณเนวินไม่ถึงนะฮะก็กกต.ไม่ยื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีนักข่าวถามขึ้นไปว่า ทำไมกกต.ทำหน้าที่เป็นศาลทำไมกกต.ไม่ส่งทั้งหมดไปให้ศาลเป็นคนตัดสินแต่ทำไมกกต.เลือกที่จะ
2: ตัดสินเอง
3: ตัดสินวินิจฉัยเองนะครับกกต.ก็บอกว่าก็เขาพิจารณาตามหลักว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างนะก็สามารถที่จะมีความเห็นได้นะครับทีเนี้ยก็เลยถูกสังคมตั้งข้อสงสัยว่าดูเหมือนแบบกกต.ออกรับแทนทุกอย่างเลยซึ่งจริงตรงนี้มันต้องเป็นกระบวนการพิสูจน์กันในชั้นศาลหรือไม
2: ่
3: นะครับแต่วันนี้ท่านตัวท่านประธานกกต.ท่านก็มานั่งชี้แจงเหตุผลด้วยตนเองนะแถลงคือโหชั่วโมงกว่านะฮะครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: คุณผู้ฟังฮะอันดับ9มาดูน้ำใจคนไทยโอ้โหกรณีมีผู้โพสต์ Facebook ภาพเชื้อราที่มันขึ้นเต็มเพดานของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อมาทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุของการเกิดเชื้อราเนี่ยมันเป็นชั้นบนคือชั้นที่4มันมีการเปิดแอร์ตลอดเวลาส่วนชั้น3เนี่ยไม่มีแอร์ทำให้ช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานชั้น3กับชั้น4เนี่ยมันเกิดความชื้นชั้น1เย็นชั้น1ร้อนคุณผู้ฟังทำให้เกิดเชื้อราขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ทำความสะอาดตามวงรอบแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนมันตกติดต่อกันหลายวันคุณผู้ฟังฮะทำให้เกิดเพดานมีความชื้นแล้วก็ราเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติและนอกจากนี้ยังทราบว่าตึกต่างๆที่ก่อสร้างมาหลายปีเตรียมทุบเพื่อก่อสร้างใหม่จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารต่างๆเพื่อให้พร้อมกับการย้ายสถานที่ตรวจรักษาผู้ป่วยไปยังตึกต่างๆด้วยรวมทั้งในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาปรากฏว่าอาคารพิเศษ50ปีขนาด4ชั้นเนี่ยมันเกิดรอยร้าวแล้วก็ทรุดบ้างบางส่วนแล้วก็เตรียมจะทุบทำลายเพื่อก่อสร้างใหม่ที่จะเป็นต้องย้ายสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและหาหอผู้ป่วยไว้ตึกอื่นเพื่อสามารถให้บริการและดูแลรักษาได้โดยไม่กระทบกับผู้มารับบริการไม่กระทบกับคนไข้ก็ว่าไปซึ่งต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซึ่งจากเงินกองทุนของโรงพยาบาลแล้วก็ประมาณจากรัฐบาลบางส่วนต่อมาในแพทย์กอบชัยจิรชันชัยครับผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ออกมาขอโทษและน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดเผยสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลก่อนที่ตนเนี่ยจะเข้ามารับตำแหน่งผอ.เนี่ยโดยปีงบประมาณ68ดงติดลบ170ล้านซึ่งตนได้บริหารจัดการโดยสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหลือเพียงติดลบประมาณ26ล้านบาทจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีการเผยแพร่และแชร์ข้อความของผอ.ไปยังคือมีการติดแฮชแท็กเซฟโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็มีกระแสการชักชวนการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ผลปรากฏว่ามีผู้ร่วมโอนเงินเข้ามาเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยบางรายก็เป็นหลักหมื่นทำให้ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่12กันยายนนะคุณผู้ฟังถึงเวลา5ทุ่มของวันที่13กันยายนคือเมื่อคืนที่ผ่านมามียอดบริจาคเท่าไหร่เนี่ย 2,276,646 บาท64สตางค์นุฟังฮะสุดยอดจริงๆมีคนใจบุญช่วยกันบริจาคโอ้นี่ยังทำทันไหมสำหรับผู้ต้องการบริจาคเพิ่มเติมนี่ก็บริจาคได้เลยโอนบัญชีธนาคารกรุงไทย6140766117ชื่อบัญชีคือโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยโอ้เอาคุณฟังช่วยกับบริจาคยังได้อยู่นะตอนนี้2ล้านแล้ว2ล้านกว่าเลขที่บัญชี6140766117เดี๋ยวผมจะกดเหมือนกันเดี๋ยวขอถ่ายภาพไว้ก่อนเนาะ
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: มีคดีที่เป็นปริศนานะครับเสียชีวิตอยู่ในบ้าน3วันนะฮะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่าตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลหลายจุดแล้วก็คนที่บ้านก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมประตูที่ล็อกไม่เหมือนกันนะยังไงนะฮะประตูสองจุดล็อกไม่เหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ที่บางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจไปตรวจสอบคดีปริศนานะครับพบได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุหญิงสาวนะครับอายุ43ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักนะฮะ มีบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมที่บริเวณลำค
2: อ
3: ใบหน้าน
2: ะ
3: ครับแล้วก็รวมถึงที่ใต้ตาด้วยนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันนะครับในห้องมีคราบเลือดมีรอยเท้าที่มีคราบเลือดเดินไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าต่าง
2: ครับ
3: โดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือค้นทรัพย์สินนะครับแม่ของผู้ตายนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยพักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับสามีส่วนตนเองเนี่ยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งช่วง3วันที่ผ่านมาถึงว่าทำไมลูกสาวเนี่ยไม่ไปหาที่บ้านเลยก็เลยเดินมาดูตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับนะจนกระทั่งมาถึงประตูหน้าบ้านเนี่ยถูกล็อกก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันปีนเข้าไปทางด้านหลังจนกระทั่งพบว่าลูกสาวนอนเป็นศพอยู่ในบ้านแล้วนะครับสิ่งที่คุณแม่ติดใจก็คือประตูห้องนอนเนี่ยถูกใส่กลอนจากด้านนอกขณะที่ประตูหน้าบ้านล็อกจากด้านในล็อกจากด้านในล็อกจากด้านในยังพอเข้าใจได้ว่าลูกล็อกก่อนใช่ไหมแต่ประตูห้องนอนเนี่ยถูกใส่กลอนจากด้านนอกเนี่ย
2: ครับเป็นอย่างนั้นได้ไง
3: มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับนี่แหละก็เดี๋ยวตำรวจจะเร่งคลี่คลายนะครับตามหาตัวของคนร้ายให้ได้นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อันดับ7ไปดูคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะนี่ผมพร้อมนำเสนอผลงานท่านนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวถึงกรณีได้รับแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลบริเวณหาดชะอำใต้จังหวัดเพชรบุรีท่านบอกว่าได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างใกล้ชิดหากพบการทำผิดหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโอ้ด้านดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.เนี่ยนะฮะท่านก็สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่3และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับทางเทศบาลเมืองชะอำและองค์กรจัดการน้ำเสียพบว่ากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายน69ระหว่างผู้รับจ้างจากหน่วยงานภายนอกเข้าดำเนินการเปลี่ยนแปลงเครื่องสูบน้ำมันเป็นเครื่องสูบน้ำเสียของสถานีสูบน้ำเสียคุณผู้ฟังซึ่งระหว่างปฏิบัติงานได้มีการติดตั้งปั๊มน้ำเสียชั่วคราวและก็สูบน้ำระบายจากระบบโดยไม่ได้แจ้งแผนการดำเนินงานให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าภายหลังได้มีการรับแจ้งเหตุเนี่ยองค์การจัดการน้ำเสียก็สั่งยุติการสูบน้ำและก็หยุดการปฏิบัติงานทันทีแล้วก็เร่งจัดทำมาตรการและแผนบริหารจัดการน้ำเสียชั่วคราวเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมโอ้นี่นะฮะมันก็ต้องตรวจสอบกันว่าเป็นอย่างไรนี่เขามีกันหรือว่ามีเจ้าที่มาตวงน้ำไปตรวจคุณผู้ฟังฮะก็สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบของ3สถานีได้แก่หาดชะอำเหนือหาดชะอำกลางและหาดชะอำใต้พบน้ำทะเลมีสีปกติไม่มีกลิ่นผิดปกติไม่พบสัตว์น้ำลอยหัวหรือสัตว์น้ำตายบริเวณที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นเนี่ยอุณหภูมิน้ำอยู่ระหว่าง 32.7 ถึง 33.5 องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยก็อยู่ที่ 8.15 ถึง 8.19 ความเค็มแหมฟังละเอียดเนาะให้ความรู้ในตัว 19.5 ถึง 27.7 ก็ถือว่าปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วกันนี่แหละฮะอ่ะยังดีน่าจะเจือจางไปน้ำเสีย
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: หน้าไปนะพี่บอยตลาดนัดเมืองเอกหมู่บ้านเมืองเอกตรงมอรังสิตอ่ะ
2: โอ้
3: เขาบอกว่า2วันติดแล้วนะครับที่มีคนไปซื้อสร้อยพร้อมจี้ในราคา130บาท
2: คือเวลา
3: แบกดินนะเน
2: า
3: ะ
2: มันจะ
3: ทาน
2: น
3: ี่ได้ตาร้ายเสียใช่ไหมปรากฏว่าเขาไปหลอมอ่ะนี่รายที่2อ่ะได้เงิน 40,000 กว่าบาทอะไรอย่างเง
2: ี้ย
3: นะเป็นของจริงนะซื้อมา130เอาไปหลอมได้ 40,000 โอ้โหหนุ่มไรเดอร์ส่งอาหารดวงเฮงนะครับซื้อสร้อยจากตลาดนัดมานะ แล้วก็เห็นข่าวว่าเคยมีคนก่อนหน้านี้นะครับเอาไปหลอมแล้วเป็นทองจริงแกก็เลยกลับไปสังเกตที่บ้านว่าสร้อยที่แกซื้อมา130เนี่ยเฮ้ยลองขูดดิเฮ้ยไม่ลอกเฮ้ยมันทำไมไม่ค่อยหมองอะเอาละเริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังนะครับสุดท้ายก็ไปให้ร้านทองที่ย่านเมืองเอกลองหลอมดูนะปรากฏว่าร้านเนี่ยยิงเปอร์เซ็นต์ให้ทองครับ 96.5
2: โอ้โหดีใจด้วย
3: หลอมออกมาเป็นเงิน 41,100 บาทโอ้โหนี่ยิ่งกว่าถูกหวยนะพี่นะนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีคนไปซื้อจากที่ตลาดแถวเดอะมอลล
2: ์ครับ
3: อันนั้นซื้อหน้า50บาท
2: โอ้
3: ไปหลอมได้เป็นหมื่นเขาบอกส่วนใหญ่พวกนี้เหมามาจากโกดังญี่ปุ่นนะบ้านเก่าลูกหลานคิดว่าเป็นของปลอมไม่ได้ไม่คิดว่าจะมีมูลค่า
2: เพราะแต่ก่อนเจอกระเป๋าใช่ไหมที่เขากระเป๋าไปทำอะไรกันตอนนั้นน่ะ
3: ใช่ไหมแ
2: บ
3: รนด์เนมอะไรพวกนี้เหร
2: อ
3: นะครับอ้าวเพราะฉะนั้นตาดีได้ตาร้ายเสียใครเดินตลาดนัดบ่อยๆขอให้โชคดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็ก
8: พาวซ่โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
0: มหานครรอบทิศอันดับ5
3: อันดับ5นะครับมาแล้วทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะนะครับโอ้หลายคนบอกว่าอยู่ฟังนะตั้งแต่ต้นนะครับนะอ่ะมาที่เรื่องคนทะเลาะกันในหมู่บ้านบ้างคุณผู้ฟังนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยบางบ้านเขาไม่เอากันจริงนะพี่บอยนะบางบ้านก็ดีกันบางบ้านก็ไม่เอากันนะครับล่าสุดเนี่ยถึงขนาดบ้านนึงเป็นทนายความผู้ชายนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงไปต่อยผู้หญิงต่อหน้าลูกเขาอายุ5ขวบที่นั่งอยู่ในรถนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับหมู่บ้านย่านถนนพระราม5อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเป ไปพบกับผู้เสียหายนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทนายความทำร้ายร่างกายรัวหมัดจุดเริ่มต้นคือนะฮะคือทาวน์เฮาส์บ้านติดกันตัวพี่ทนายขับรถมาจอดแล้วกำลังจะเอาของเดินเข้าบ้านแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เพื่อนบ้านนะครับถอยรถมาจอดหน้าบ้านตัวเองเหมือนกันแต่ด้วยความที่ทาวน์เฮาส์อ่ะพี่บ้านมันติดกับติดกันน่ะนะครับก็ไปถอยไปเหมือนกับไปทับลังโฟมหรือกล่องโฟมอะไรไม่รู้ของพี่ทนายเขาอ่ะก็เลยเกิดมีปากเสียงกันขึ้นแต่ในคลิปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเห็นแต่ภาพว่ามีการโต้เถียงพี่ทนายเดินเข้าหาผู้หญิงผลักออกมา2ครั้งนะครับแกก็ยังเดินเข้าไปครั้งที่3สาวหมัดใส่ตุ๊บๆๆๆๆโอ้โหนะฮะดุเดือดมากนะต่อยพี่เพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยดุเดือดมากนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับไปที่บ้านหลังนี้นะครับไปคุยกับนิติบุคคลก่อนนิติของหมู่บ้านเนี่ยนะครับบอกว่าพี่ทนายคนนี้นะนะเขาแบบทำตัวแบบใหญ่ครับหมู่บ้านอ่ะนะคือเคยกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านมาแล้วหลายครั้งเหตุการณ์แรกเริ่มจากต่อเติมบ้านทำเป็นสำนักงานทนายความมีการเชื่อมเหล็กส่งเสียงดังนะฮะซึ่งผิดระเบียบหมู่บ้านเคยขี่จักรยานไปเตือนขอให้หยุดทนายนะครับจับมีท่าทีคุกคามพูดจาข่มขู่บ้านกูทำอะไรก็ได
2: ้
3: ลูกกฎหมายอ่ะทำไมอ่ะนะครับนอกจากนี้เคยมีคนร้องเรียนนะครับว่าเด็กๆเนี่ยนะฮะวิ่งกันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะพี่เขาเนี่ยขับรถเร็วลักษณะเหมือนเจตนาจะขับไล่ให้เด็กๆเนี่ยแตกกระเจิงเหมือนพุ่งเข้าไปใส่เด็กๆอ่ะเด็กจะได้ไม่ต้องออกมาวิ่งอีกจะได้กลัวอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนเช้าพี่คิดดูตีห้าครึ่งถ้าคนยังไม่ตื่น
2: อ
3: ่ะจุดประทัดปังปังปังปังปังปังปังปัง
2: ไล่เหรอ
3: สินแสบอกให้ทำพิธีชีวิตจะได้ดีในวันเปิดสำนักงานทนายความสร้างความตกอกตกใจให้กับชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยทำให้เห็นพฤติกรรมนะฮะในมุมของพี่ทนายเห็นผู้สื่อข่าวบอกกำลังติดต่อทางฝั่งพี่ทนายให้ข้อมูลในมุมของพี่เขาอยู่นะถ้าเกิดว่าอยากจะพูดว่าเรื่องที่นิติเล่าชาวบ้านเล่าไม่จริงเนี่ยพี่ก็สามารถออกมาชี้แจงในมุมของพี่ทนายได้นะครับ
2: ไปต่อเลยนะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: ระหว่างที่พี่บอยกำลังสั่งงานอยู่นะฮะ
2: เครียดเลยคุณผู้ฟัง
3: เครียดมากนะฮะเอามีคูณด้วยเหรออ๋อไม่ใช่
2: ไม่ถูกใจ
3: มาดูอุทาหรณ์นะครับเด็กเวลาเขาอยู่บ้านที่อยู่ติดถนนเนี่ยเขาออกมาเล่นกันเนี่ยนะฮะอันนี้พี่ๆต้องระวังนะเด็กคนนี้เขาวิ่งออกมาตามเก็บลูกบอลลูกบอลออกไปแล้ววิ่งไปลืมนึกไปว่าลูกบอลมันกำลังไหลออกไปกลางถนนเด็กเขาก็วิ่งตามไปโดนกระบะชนนะครับเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตอน 4:30 นที่ผ่านมานะฮะหน่วยกู้ภัยศรีเทพนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งนะครับว่ามีเด็กชายวัย8ขวบวิ่งตามลูกบอลออกมาที่ถนนแล้วจังหวะนั้นมีรถกระบะขับมาพอดีด้วยความเร็วเบรกไม่ทันครับร่างของน้องถูกชนลอยไปไกลนะครับเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆน้องเนี่ยเล่นบอลอยู่นะที่บ้านเพื่อนแล้วไอ้ลูกบอลเนี่ยมันก็ดันออกมาตอนมีรถมาพอดีแล้วด้วยความที่เด็กอ่ะกำลังสนุกอ่ะมันลืมนึกถึงไปว่าเราอยู่ที่ไหนเราเล่นอยู่หน้าบ้านเล่นอยู่ริมถนนมันสนุกอ่ะพอลูกบอลเตะกันปุ๊บลอยออกไปวิ่งออกไปตามเก็บเรียบร้อยเลยครับถูกรถชนเข้าอย่างจังหนูน้อยวัย8ขวบเสียชีวิตคาที่เลยโอ้โหนะโอ้คุณผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะครับบ้านไหนมีเด็กนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: อ่ะอีกอันพี่บอยนะข่าวนี้พี่บอยเลี้ยงสุนัขเนี่ยพี่บอยต้องรู้สึกกระทบกระเทือนใจ
2: ถูกต้อง
3: นะฮะ
2: พี่เป็นคนหวั่นไหว
3: มีผู้ต้องหาครับนะไปฆ่าหมาพิการนะครับ
2: จิตใจทำเพื่ออะไร
3: จริงคือลำพังเนี่ยมันจะเอาตัวรอดในแต่ละวันนี่ก็ยากอยู่แล้วนะนี่ครับโอ้โห ล่าสุดเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7นะครับโพสต์คลิปวิดีโอระบุนะครับบอกว่ามีสุนัขถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะเป็นสุนัขที่ขาพิการด้วยนะครับ อยู่ในพื้นที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เจ้าของสุนัขเนี่ยนะฮะเขาไปลงบันทึกประจำวันได้แล้วนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเอาตัวคนที่ทำร้ายสุนัขมาสอบได้แล้วนะครับชื่อว่านายปรีชานะครับเอามาพร้อมจอบปรีชาบอกว่าก็สุนัขตัวเนี้ยมันชื่อเจ้าเหงนะเขาเนี่ยเอาจอบสับหัวมันเองจนมันน็อกแล้วก็ลากไปฝังนะครับเขาบอกว่าเขาเคยเตือนมาแล้วเคยเตือนหมาแล้ว
13: คุยกับหมารู้เรื่อง
3: คุยกับหมารู้เรื่องอ่ะเคยเตือนแล้วนะครับว่าอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นจะฆ่าทิ้ง
13: โ
3: อ้โถพี่แล้วหมามันจะไปรู้เรื่องกับพี่ไปล่ะใช่ไหมเนี่ยนะครับโอ้โหนะเจ้าของก็บอกเสียใจมากเลยเลี้ยงมา3ปีเจ้าเฮงเนี่ยเคยโดนรถชนตอนนั้นรอดชีวิตมาได้เนี่ยนะ1ชีวิตแล้วนะตอนนี้นะครับหมดค่ารักษาไปหมื่นกว่าบาทก็เอากลับมาเลี้ยงไม่คิดเลยว่าสุดท้ายต้องมาจบชีวิตด้วยฝีมือของมนุษย
13: ์
3: นะครับเขาบอกดูงี้นะหมดเวรหมดกรรมตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่ามาเจอคนใจร้ายทำแบบนี้นะฮะตัวผู้ต้องหาเนี่ยออกมาแก้ตัวแบบข้างๆคูๆนะพี่บอยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนะก็เจ้าของสุนัขเองต่างหากอ่ะทำไมเขาไม่ดูแลเอาเห็บมาติดคนในครอบครัวของเขาเขาอ้างไปดูแล้วนะซึ่งตนเคยประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะว่าอย่าเอาเห็บมาติดไม่งั้นจะฆ่าทิ้งอย่าสร้างความเดือดร้อนนะ
13: ก็ไปเรื่อยเนาะ
3: ไปคุยกับหมาว่าอย่าเอาเห็บมาติดแล้วติดหนึ่งติดจริงหรือเปล่าใช่ไหมสองเนี่ยไปคุยกับหมาแล้วหมาเขาจะไปรู้เรื่องอะไรกับครับพี่ทำไมพี่โหดอย่างเงี้ยนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาไปนะ3ข้อหานะครับมีทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะครับกฎหมายแบบนี้ก็แรงเหมือนกันนะโทษของกฎหมายฉบับนี้นะครับนะก็โดนดำเนินคดีไปนะครับ
14: มหานครรอบทิศอันดับ2
3: อาจจะได้อีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับผมมาดูความคืบหน้านะครับกรณีที่คุณครูทำร้ายเด็กนักเรียนนะครับ4คนนะฮะเราเคยนำเสนอกันไปนะที่เด็กเนี่ยโดนทั้งเตะโดนทั้งเอามีดจี้อกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อยุธยานะครับก็เคยมีคนไปร้องเรียนแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการตั้งกรรมการสอบนะครับวันนี้นะครับมีความคืบหน้านะครับโดยนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยานะครับบอกว่าทางเทศบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีบทลงโทษตามระเบียบอยู่แล้วให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกระบวนการสอบสวนเนี่ยยังมีคดีอาญาที่รออยู่ถ้าเกิดว่าคุณครูเนี่ยทำร้ายเด็กจริงๆนะครับตอนนี้ครูก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับมีการตั้งสอบแล้วนะก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับตอนนี้น้องทั้ง4คนก็อยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาแล้วด้วยนะครับคดีก็ว่าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นครูเนี่ยจะทำอะไรเด็กนี้ไม่ได้หรอก
13: ครับ
3: นะฮะมีโซเชียลมีหลักฐานอะไรหมดแหละนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นเนาะพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะครับพี่บอย
13: พ
3: ี่
13: กล้วยนะครับพรุ่งนี้
3: คุณพี่กล้วยนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
17: ท้องเสียปวดท้อง
18: แน่นท้อง
17: มองหาย
19: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
20: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
21: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569 องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปกล่าวและมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบทุกคนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีรายการอาหารได้แก่ผัดไทยหอยทอดสเต็กหมูและปลาก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าไก่ทอดขนมโตเกียวไอศกรีมตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เดิมชื่อโรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคมเปลี่ยนชื่อเมื่อปี2536เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินปัจจุบันมี12แห่งจัดการเรียนการสอนรวม2โครงการคือโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการห้องเรียนปกติปัจจุบันมีนักเรียน 3,181 คนครูและบุคลากร215คน
20: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
23: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร

0: 02-114-3990 ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขอต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วอยู่กันยาวๆเลยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะจ๊ะฟังเพลงเพราะๆกันไปเลยนะครับยังไงพี่ๆเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับโอ้โหฝนก็

าเหมือนกันมาพร้อมฝนจริงๆนะฮะหนุ่มหน้ามนเนี่ยเดี๋ยวทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดสวัสดีน้องแชมป์ครับผมน้องแชมป์โชคชัยสี่น้องแชมป์สีสุขนั่นเองครับ

0: สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะฮะอนัสการของเรานะมาแล้วนะฮะเด็กป่วนเมืองมาแล้วนะครับเด็กป่วนเมืองใช่แล้วครับตอบกลับเลยเด้อจบไปแล้วเมื่อคู่นี้นะฮะผลงานเพลงจากคิดคิตตี้นะฮะ3ผลงานเพลงรวดเลยนะในช่วงของฮิตมาราธอนครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิครับแล้วก็กุหลาบนะฮะของพี่ก็ฟักกิ้งแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงกับก้านตองนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่จบไปตอบกับเนเดอร์นี่สวัสดีจ้าคุณสุภวัฒน์นะครับผมสวัสดีนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามานะฮะแล้วก็สวัสดีจ้าน้องฟ้าใสนี่แอดมินของเรานะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับรับฟังจากอุบลครับพี่น้องขอเพลงมาไกลตาฟ้างมื้อนี้เปิดให้แน่นอนครับวันนี้ผลงานเพลงจากพี่ธันวาราศีธนูนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับผู้ใดอีกผู้ใดอีกพี่ดาวบอกว่าคิดฮอดหลายๆจ้าคิดฮอดที่กันเด้อคิดฮอดที่กันคิดฮอดที่กันสวัสดีพี่กลาด้วยนะครับพี่กลา1บาทนะครับสวัสดีครับผมหล่อระดับ10ค่ะโอ้โหอันนี้ชมดีเจใช่ไหมโอ้ดีใจมากเลยอ่ะผมดีใจมากเนาะสวัสดีพี่นูริงด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับแล้วก็แม่นอมสวัสดีแม่นอมด้วยนะครับแม่นอมสวัสดีครับพูดได้อีกเนาะมื้อนี้เนาะน้องแบมสวัสดีน้องแบมนะครับสวัสดีจ้าน้องแบมแล้วก็พี่ลัสด้วยนะครับแก๊งซ่าคนน่ารักพี่ลัสฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะครับพี่เมตตาบอกว่าสวัสดีครับผมรับชมและฟังอยู่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบคนบ้านเดียวกันครับใกล้ๆกันพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาวันนี้พี่รัฐบอกว่าวันนี้เฮียเปิดเพลงจำเสียงล่ะบ่ได้ฮะเพลงไหนครับพี่รัฐเพลงผมเหรอจริงปะเนี่ยวันนี้เฮียเปิดให้ผมจริงเหรอเอ้ยดีใจจังเลยสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่มานพมาแล้วนี่พี่มานพนะฮะไรเดอร์จากลังสิตนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ลังสิตฝนตกไหมจ๊ะโอ้โหวันนี้ฝนตกแรงมากนะที่บางนาเนี่ยแม่กะบางนาที่สมุทรปราการนี่โอ้โหช่วงประมาณเมื่อบ่ายสามสี่โมงนี่ตกแรงมากโอ้โหแรงสุดๆเลยนะฮะก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาหรือว่าเดินทางแบบไปเที่ยวหรือว่ากลับจากที่ทำงานก็ต้องขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกคนนะฮะก็ดูแลกันด้วยนะสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับเดี๋ยวอ่านเม้นกันหน่อยยาวๆครับวันนี้ตีสามครับพี่นี่พี่มานพขอเพลงนี้เข้ามาตีสามของบอสธีรพงศ์เนี่ยครับโอ้โหซิงเกิลจากหนุ่มหล่อคนนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวเห็นแว่วๆว่าเร็วๆนี้เขาจะมีซิงเกิลใหม่นะรอฟังนะพี่ลำพึงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่สวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อโอ้โหจริงปะเนี่ยพี่สายทองผมเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้พี่สายทองช่วงต้นชั่วโมงเลยอ่านเกมไม่ขาดผมเปิดไปแล้วพี่เสียดายจังเลยกดไลค์กดไลค์โอ้ยไลค์นึกว่ากดไลค์กันเลยผมกำลังจะร้องไห้นะเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหเพิ่งเปิดรายการจะไลค์กันละเอ้ยพี่รัฐพี่รัฐจะเพิ่งไล่หนุ่มน้ำมนต์นะเนี่ยฟังเพลงก่อนอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มเลยนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมพูดคุยกันในรายการนะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์468-9400นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่ครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณโพซ่าลันซ่าลองไลท์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อครับผมเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงรอสายกันแล้วกันนะฮะรอคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาขอเพลงกันหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ฟัง

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้จ้ารถสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าพี่หนุ่มน้องแต
2: ้ครับ
1: เป็นไงครับพี่สบายดีนะ
2: สบายดีคร
1: ับ โอ้โหไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มนานมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหเป็นไงฮะสุพรรณอากาศดีไหมวันนี้ครับ
2: ดีครับ
1: อ๋ออากาศอ๋อฝนไม่ตกพอดีเลยอากาศกำลังดีวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ขอตีสาม
1: ของ
2: ไม่ทราบว่าเข้าใครเขาว่านักร้องก็รอเพลงก
1: ็เฮ้ยไม่ทราบว่าของใครตอนแรกตกใจมากฮะแต่พอคำต่อไปโอ้โหดีใจมากครับได้เลยครับตีสามของบอสธีรพงศ์นะฮะพี่หนุ่มเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ครับให้นกสุพรรณให้น้องฟ้าไส้ให้พี่สุวัตแล้วก็ให้วันลิซ่าแล้วก็ให้พี่เล็กซิงบุรีด้วยแล้วก็ให้น้องลูดีด้วยชมรมแกงฟาวดีเจทุกคนเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่หนุ่มเดี๋ยวไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับพิเศษดีเจด้วยขอบคุณคร
1: ับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีโอกาสไว้คุยกันใหม่นะพี่หนุ่มเนาะ
2: คร
1: ับผมสวัสดีครับเอาละครับพี่หนุ่มน้องแต้จ้ะโอ้โหโทรเข้ามาตกใจเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหพี่หนุ่มขอเพลงนี้เข้ามาผลงานเพลงจากพี่หนุ่มน้องแต้ครับโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่วันนี้ตีสามของบอสธีรพงศ์นั่นเองครับโอ้โหเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าดีเพลงนี้ดีมากนะขอพูดยาวๆหน่อยครับเพลงตัวเอง ครับก็เพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วันวิสานะครับพี่สุวัฒนะครับพี่นกสุพรรณครับแล้วก็น้องฟ้าใสด้วยแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์น้องหนูดีด้วยแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์นะฮะพิเศษทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับตีสาม

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุนตีลังกาขึ้นมาเลย

0: แม่เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมาก
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากยูนเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับขณะนี้20:41 นนะฮะวันนี้ดีเจใจดีต้องบอกว่าใจดีมากๆเลยนะจัดตามคำขอเรื่อยๆก็แล้วกันที่ขอเข้ามานะฮะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงที่ตัวเองชื่นชอบนะฮะหรือว่าจะส่ง SMS นะครับมาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นั่นเองครับช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามกันขอสักเพลงหนึ่งในค่ำคืนนี้กับตุ่มน้ำมนต์ครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับช่วงนี้ครับ20นาฬิกา51นาทีฮะขออนุญาตพี่ๆสักแป๊บหนึ่งนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆทุกคนเคยเป็นไหมจ๊ะสำหรับการทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอครับรายได้ที่มาหาขออภัยฮะรายได้ที่มาหาก็ต้องแบ่งไปจ่ายนี่หลายทางครับจนในมือแทบไม่เหลือเลยสักบาทนะฮะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองฮะช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระผ่อนการชำระดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญผ่อนสบายขึ้นครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75%ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนั่นเองครับหรือ 0.90% ต่อเดือนครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดโอ้โหนานมาก60งวดนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่นานสุดๆเลยนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะรวมหนี้ไว้ที่เดียวมาออมสินเลยครับที่นี่มีทางออกให้คุณแน่นอนนะจ๊ะสมัครได้เลยครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2ขออภัยครับท้ายชั่วโมงแรกอุ๊ยรีบไปไหนวะเนี่ยท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวมาฟังเพลงกันนะครับเอาละท้ายชั่วโมงแรกครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: การเดิมคือรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในอัตราร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายเองอีกร้อยละ40ส่วนประเด็นที่ว่าระยะเวลาการช่วยเหลือจะขยายยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือไม่นั้นคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะประชุมหารือกันภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนอย่างหนักล่าสุดราคาน้ำมันขยับขึ้นไปแตะระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพประชาชนรัฐบาลจึงเห็นสมควรว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปเพื่อประคองสถานการณ์เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนนักวิชาการชี้มติกกต.คดีหัวสว.ลดแรงกดดันทางการเมืองดร.สติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงมติกกต.เสียงข้างมากคดีหัวสว.ที่เห็นชอบให้ส่งสาร77คนโดยไร้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้กลุ่มก้อนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีโอกาสรอดมากที่สุดโดยกรณีถ้ากกต.ไม่ยกทั้ง229รายโดยคนที่ถูกส่งฟ้องมี3จาก4กลุ่มที่คาดการไว้คือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันผู้สมัครสว.สำรองและกลุ่มการเมืองอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองณเวลานี้แม้กกต.พยายามอธิบายว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เกี่ยวจึงไม่ส่งฟ้องก็ยังถูกแรงกดดันนี้ต่อไปแต่ในส่วนอื่นๆที่เคยถูกกดดันอย่างหนักก็ผ่อนคลายลงไปบางส่วนเพราะสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26รายเมื่อเรื่องถึงศาลเมื่อใดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะที่กลุ่มผู้สมัครและสว.สำรอง36รายก็เข้าสู่กระบวนการของศาลเห็นชัดว่าพอเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วหมายความว่าคนที่อยู่ในสำนวนที่กกต.ไม่ได้ส่งฟ้องแต่ในชั้นไต่สวนของศาลมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงอาจถูกเรียกไปไต่สวนได้ซึ่งมีโอกาสกลับมาสู่ข้อกล่าวหาไปที่ระบอบสีน้ำเงินและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.ทั้งหมดได้ด้วยเช่นกันศูนย์ต่อต้านช่อกงออนไลน์เตือนสาววัย 21-30 ปีเสี่ยงสูงสุดถูกหลอกขายของอ้างชื่อเจ้าหน้าที่สัปดาห์เดียว297ล้านศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่6-12 กันยายนมีคดีที่รับแจ้งผ่านมาทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,718 คดีมูลค่าความเสียหาย297ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง145คดีแต่มูลค่าความเสียหายกลับเพิ่มขึ้น56ล้านบาทข้อมูลจากทีมวิเคราะห์พบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงสุดคือ 4,234 คดีคิดเป็น 74% ของคดีทั้งหมดและยังเป็นประเภทคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงอีกด้วยที่มีความเสียหายมากกว่า96ล้านบาทคิดเป็น 32.5% ของคดีทั้งหมดขณะที่จังหวัดที่ได้รับแจ้งมากที่สุดในสัปดาห์นี้คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีตามลำดับแต่หากวิเคราะห์ตามเพศและอายุของผู้เสียหายมักจะถูกหลอกในรอบสัปดาห์นี้พบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายและยังคงเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีที่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสูสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิต

ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
2: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เอาละครับผม 21:08 นะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วอยู่ในสายกับหนูน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะขอสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่นนท์ครับผม
4: ครับ
3: พี่นนท์โทรมาจากที่ไหนครับวันนี
4: ้บอกสารคามครับ
3: สารคามอำเภอใดน้อครับ
4: อำเภอกันธนวิชัยครับ
3: กันธนวิชัยโอ้นี่ผมเพิ่งคุยกับพี่เป็นครั้งแรกแล้วพี่เนาะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: อ๋อโหวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: ฮักสาวเมืองเลยครับของไอดินนะพี่นัน
3: ฮักสาวเมืองเลยโอ้โหพิเศษให้ใครบ้างพี่เพลงนี
4: ้พิเศษให้กับสาวเมืองเลยทุกท่านนะครับ
3: ครับผมประมาณนี้เนาะ
4: ใช่ครับ okay. แล้วก็พ่อแม่ที่อยู่สารคามครับ
3: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่นนท์ครับ
4: ได้ครับ
3: พี่นนท์ครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่นนท์นิดนึงนะครับพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ okay ได้ครับ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องหนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับครับผมสวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับ
3: เอาละครับสายหน้าไมค์พี่นนท์จากสารคามนะฮะโอ้คนบ้านเดียวกันพี่น้องครับขอเพลงขม่าพี่น้องฮักสาวเมืองเลยอยากมาเป็นเคยไทยเลยหันแล้วนี่ผมร้องหน้านะเพลงนี้จริงๆครับเพลงนี้ก็พิเศษให้สาวเมืองเลยทุกคนนะฮะจากพี่นนท์สารคามนั่นเองนะฮะแล้วก็พี่ๆแม่ๆสารคามด้วยนะฮะเอาล่ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะครับและพิเศษกว่านั้นนะฮะสายน้ำใหม่ที่ขอเข้ามาด้วยนะครับผลงานเพลงฮักสาวเมืองเลย

0: คิดสีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
0: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหครับจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะครับล่าสุดเลยนะฮะจากม่อนวรวิทย์นะฮะผลงานเพลงเหล่าบ่เคยพี่น้องครับสังกัดจอนนี่มิวสิกครับคำร้องทำนองอาจารย์กี้พงศักดิ์นะครับเรียบเรียงน้ำวายล้อมเดชนั่นเองฮะโอ้โหเป็นซิงเกิลใหม่ที่ต้องบอกว่าตอกย้ำความรู้สึกสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนั่นเองนะฮะโอ้เพราะมากๆเลยสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะเหล่าบ่เคยนั่นเองนะครับยังไงฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับเหล่าบ่เคยของม่อนวรวิทย์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับทางไลฟ์สดด้วยเนาะแล้วก็ทาง FM ด้วยนะฮะตอนนี้ก็อาจจะทางไลฟ์สดอาจจะโดนตัดไปนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่2ทุ่มเลยนะจนจะเข้าใน4ทุ่มนะขอบพระคุณมากๆครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาสนุกด้วยกันนะมาฟังเพลงเพราะๆนะครับก็จะได้มีความสุขกินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะที่LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับเอาละท้ายชั่วโมงนี้ครับขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้ทุกคนนะฮะพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้อยมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะพา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะ14กันยายน2569นะคะไหนๆก็เริ่มต้นสัปดาห์ก็เลยนะจัดงานเพลงสนุกสนุกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เริ่มมากับสาว16ค่ะเฮ้ยก็คืออะไรเป็นแบบอายุดีเจแต่ว่าทบไปอีกเยอะอยู่36นะคะงานเพลงจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ต่อด้วยมันสวยดีค่ะงานจากพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เต็มเหนียวเต็มเหนียวนะงานพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะทำอะไรก็ทำให้สุดทำให้เต็มที่คุณผู้ฟังเต็มเหนียวไปเลยจ้ะนะ3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะนะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะหลายๆคนก็คงจะตื่นแต่เช้าไปทำงานไปทำธุระไปเรียนไปโอ้หลายอย่างนะคะวันนี้เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะกลับบ้านแล้วนะคะให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนนะคะแล้วก็นะได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะมีเพลงให้ได้ฟังผ่อนคลายหรือว่ามันแบบว่าดึงอารมณ์สักหน่อยก่อนนอนนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคุณผู้ฟังทักทายฝากกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366 นะคะ02-248-1366 นะคะอีกสักครู่หนึ่งด้วยสำหรับสายชิลฮีลใจนะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะตอนนี้น้องเมย์นะคะเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะก็จองสายเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องเมย์ไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาโทรกลับไปนะเราจะได้คุยกันบางครั้งบางทีคุณผู้ฟังนะคะลืมไปตัวเลขหนึ่งนี่ไปติดข้างบ้านบ้างไปติดร้านหมูกระทะบ้างมันจะไม่ได้คุยกันนะมันเป็นอย่างนั้นนะคะฝากด้วยกันละกันนะคะอ่ะยังมีหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับSMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อความนะคะเข้ามาแล้ว1นะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของอ้ายใหม่ไทยนะคะจากพี่คนโคราชด้วยนะคะแฟนประจำอันนี้นะคะแล้วก็เป็นเพลงโปรดด้วยจำได้นะคะแล้วก็สำหรับทางไลฟ์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังนะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเพราะว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะก็อยากจะมาแชทนะคะพิมพ์ทักทายได้แบบเห็นหน้าดีเจด้วยนะคะก็เชิญได้ที่เพจของเราเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะอ่ะนะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะทางวิทยุค่ะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net ค่ะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะเอาไว้ในมือถือเลยมันจะสะดวกสุดๆเลยสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็นอกจากลูกทุ่งมหานครแล้วเนี่ยก็จะมีรายการอื่นๆด้วยนะคะอย่างแบบ Metal 07นะคะเพลงสากลก็ฟังได้หรือจะไป Active Radio 99นะคะแบบว่าเรื่องราวของกีฬาต่างๆข่าวเอ่ยใดนะคะแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยนะคะรวมอยู่ที่แอปนี้เลยนั่นก็คือจุดตัวนะคะ MCOT Connect ไม่มีใครเล่นด้วยเล่นอยู่คนเดียวแอปนี้ค่ะดาวน์โหลดได้เลยค่ะ MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะหลายๆคนบอกว่าดาวน์โหลดดีเลยนะคะฟังเสียงชัดมากนะคะเผื่อว่าช่วงไหนฟังวิทยุแล้วมันแบบอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยอาจจะแบบติดขัดเช่นทานหมดบ้างบางคนฟังวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่ไงไม่ได้ชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรเงี้ยนะคะก็อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังได้นะคะฝากทุกช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังกับ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์กันนะคะตอนนี้กำลังเข้ามารัวๆเลย02-248-1366ค่ะผู้ฟังจะบอกอย่างนี้ ฝนตกอ่ะเมื่อกี้นี้นี่ไงพี่แดนบอกฝนตกนะคะสวัสดีพี่แดนชายพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะก่อนขึ้นมาที่ห้องส่งฝนนะคะเทลงมาน้อยๆอยู่ยังแบบฝนอ่อย คนเหนือแปลว่าฝนอ่อยยังอ่อยๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่อ่อยแบบอ่อยอย่างงี้นะอ่อยไม่ใช่อย่างนั้นแบบมันปรอยอ่ะมันปรอยแบบเป็นละอองได้บรรยากาศเวอร์คุณผู้ฟังจริงๆอ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะฝนก็ตกบรรยากาศก็ดีดีอากาศเย็นๆสบายๆนะคะก็ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของทุกๆคนด้วยกันละกันค่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะจัด1งานเพลงจากพี่เอกราชสุวรรณภูมิไม่ได้เปิดหน้านานเพลงนี้อย่าฝืนใจรักเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาค่ะสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารออยู่แล้วอู้ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในกทมนี่เองนะคะจรันอยู่แถวจรันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ลูกตาครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: อ๋อเบสใช่ไหมตอนแรกจะถามว่าออกเสียงว่าเบสหรือเบส
2: เบสครับตัวเองครับ
1: โอเคเบสแบบ the best นะ
2: ครับผมดีที่สุดครับ
1: ดีที่สุดสุดยอดดีมากมากเลยเบสกับพี่ตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังหน้าใหม
2: ่ยังครับ
1: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหรอคะเบส
2: ฟังประจำเลยครับ
1: ฟังประจำเลยขอบคุณมากๆโทรมาจากแถวจรัญเหรอจ๊ะ
2: ครับผม
1: ดีเลย
2: ติดตามผลงานเพลงของลูกตาลตั้งแต่เพลงโอ้ได้เกาะกลับมาน้อยน้อยใจฮักเบาๆพิเศษใส่ใจหลายเพลงเลยครับ
1: โอ้โหคือที่เรียงลำดับชื่อมาเนี่ยนักร้องอะจำเนื้อไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะคะหยอกเล่น
2: ดีมากเลยครับผม
1: โอ้โหขอบคุณมากๆค่ะเบสขอบคุณมากๆที่ติดตามผลงานกันมาตั้งนานแล้วก็มาจนถึงจัดรายการวิทยุอยู่ที่นี่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: โทรมาจากจรัญนะจรัญสนิทวงศ์
2: ครับ
1: โอเคฝนตกหรือยังคะแถวนั้น
2: ตกปล่อยๆครับเพิ่งหยุดไปครับ
1: โอเคโอเควันนี้เบสอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอบคุณมานะที่นี้ของชายอาสยามครับ
1: ได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ให้กับทุกคนที่ฟัง FM 95ครับผม
1: โอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณเบสมากๆแล้วก็วันข้างหน้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะ
2: ครับ
1: ได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะเบสนะ
2: ครับคร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะเนี่ยชอบมากเลยนะที่แบบว่าไล่เรียงชื่อเพลงของตาลมาเนี่ยขอบคุณน้องเบสมากเลยช่วงนี้จัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจเพลงนี้ส่วนตัวตันชอบมากๆอยู่แล้วด้วยนะคะขอขอบคุณมานะทีนี้สายนะว่าวานาเสียง

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะคะจากน้องเบสนะคะจรันใกล้ๆนี่เองนะคะก็เป็นอีกเพลงนึงนะจริงๆส่วนตัวชอบเพลงนี้มากเลยขอขอบคุณมาในที่นี้นะเป็นเพลงที่เวลาเรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอิ่มเอมใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะกล่าวขอบคุณใครสักคนหนึ่งนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คิดถึงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้วก็เปิดอยู่เรื่อยๆเนาะนะคะงานจากพี่สายอาสยามขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามาให้เราได้ฟังไปด้วยกันนะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะแบบน้องเบสเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้เลยที่หลังไมค์ของเราน้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะที่022481366นะคะมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะบอกว่าฝนตกแรงมากๆน่าจะแถวนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ลาดพร้าวใช่ไหมคะนะแล้วก็สวัสดีพี่เกตสุดาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะพี่กฤชมนน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่วิจิตรพี่คำสอนก็บอกว่าฝนตกแรงมากๆแถวนวมินนะนวมินนะคะแล้วก็คุณแม่แม่มนพ่อกรนะคะพี่เบเบดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบอ่ะมานะคะสวัสดีพี่หิรันด้วยบอกรายงานตัวครับนี่พี่นักรบนะคะแล้วก็พี่แดนชายพี่ตรายรัตน์แอบมาสักครู่นี้เนาะพี่เออินทิราพี่นันทาพี่สุรีน้องสุรีสวัสดีจ้าแล้วก็นะเสียเปียกเสียเปียกด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะนั่นแหละเมื่อสักครู่นี้มันเริ่มแล้วไงมันสตาร์ทแล้วไงตอนก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยมันเริ่มแล้วว่ามีฝนแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ำคืนนี้เนาะนะคุณผู้ฟังก็นะหลับสบายอากาศเย็นเลยแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นๆนะคะหมายถึงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยภาคเนื้อภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังอยู่ในไลฟ์หรือว่ารับชมอยู่ทางไหนก็แล้วแต่นะคะอยากจะแชร์เข้ามานะคะเชิญได้เลยนะคะหลายๆช่องทางของเรานะคะที่เพจตอนนี้ก็คึกคักเลยนะคะสวัสดีพี่เดียวจรันระโนดด้วยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ทักทายนะแฟนๆทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนบอกว่าเออนะฟังวิทยุอยู่ตลอดเนี่ยนะคะลูกทุ่งมหานครเนี่ยแต่ว่านะไม่รู้ว่าใครจัดรายการบ้างนะคะ DJ คลื่นนี้หน้าตาดีทั้งนั้นค่ะอันนี้คอนเฟิร์มนะเพราะว่าคัดหน้าตานะคะ นะบางคนติดตามมานานมากฟังในรถนะคะวันที่ที่บ้านเปิดคุณพ่อเปิดคุณแม่เปิดนะคุณตาคุณยายฟังอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานด้วยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกความน่ารักอบอุ่นจากแฟนรายการทุกคนด้วยค่ะสวัสดีพี่วัชราจันเหรอคะหนูอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบอกว่าฟังจากแม่กลองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาพรึบแล้วแหละพรึบเลยแบบสาดไปสมาชิก เป็นไงเออเราต้องแบบตามนะตามเจนซีนิดนึงไม่ได้เลยนะ รู้สึกแบบโอ้แบบพอใกล้เลข4ของผู้ฟังมันแบบทำแบบอะไรอะอะไรเงี้ยเวลาแบบเห็นเด็กๆเขาพูดแบบอะไรอะอะไรเออคือแปลว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เออเดี๋ยวต้องแบบสาดไปสมาชิกเน่จัดไปเยอะๆเลยนะคะเพลงที่ขอเข้ามาอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้นะคะจากพี่มีนบางกะปิโอ้วันนี้สายจากในกรุงเทพเยอะเหมือนกันนะงานจากไอ้มนแคนแก่นคูนเด้อคอยน้องที่ช่องเมกค่ะ

0: โทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คอยน้องที่ช่องเม็กนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะหลายคนบอกว่าฟังแล้วโอ้โหบรรยากาศนะคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยนะเวลาได้ยินเสียงแคนเสียงโหวตอะไรงี้นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะแล้วก็สวัสดีคุณธีรพัฒน์นะคะจากทางอเมริกาด้วยนะคะจริงๆรายการของเราเนี่ยนะคะพอฟังออนไลน์ได้ค่ะคุณฟังนะคะก็จะมีพี่ๆน้องๆ นะคะที่เป็นคนไทยแล้วก็ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะก็มีทั้งทางไต้หวันทางอเมริกานะคะส่วนยุโรปก็มีนะคะทางเยอรมันนะคะเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์ออสเตรียไต้หวันโซนเอเชียก็จะมีแบบไต้หวันเกาหลีอย่างเงี้ยนะคะนะก็ติดตามทางออนไลน์ได้นะคะคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็นึกถึงเพลงไทยนะคะก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่นะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เจนไหนนะคะเข้าถึงได้หมดจริงๆนะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะบอกว่าฟังคลื่นนี้เนี่ยมา10กว่าปีแล้วเนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดมาดูภาพมาดูไลฟ์ด้วยแล้วคงจะไม่เป็นปีสุดท้ายนะคุณลิขสิทธิ์นะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีไลฟ์ไงนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็ฟังทางวิทยุได้อย่างเดียวนะคะจินตนาการไปนะว่าดีเจเสียงแบบนี้หน้าตาจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไลฟ์ละนะคะเห็นหน้าเห็นตากันได้อย่างชัดเจนนะจ๊ะป้าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะเนี่ยสำหรับมหานครไลฟ์ก็เป็นบันทึกการแสดงสดที่นะคะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะจัดไปเนี่ยแหละอันนี้สัตว์ไปสมาชิกจริงๆนะเพลงสนุกๆจากหนุ่มๆด้วยว่า New Country Stand by หล่อนะฮะ

0: cool number one.
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังขอมาคือวันนี้พยายามจะเปิดเพลงให้เยอะๆเลยเพราะว่าหลังไมค์ตอนนี้เข้ามาเยอะมากๆนะคะที่จบไปกับวัคซีนชีวิตนะคะงานจากพี่พศสุวรรณพันธ์นะคะที่นะคะดึงพี่แมนมณีวันเนี่ยมาฟีเจอริ่งด้วยนะคะวัคซีนชีวิตเนาะเพลงนี้แนะนำมาจากทางพี่นันนะคะพี่นันจากเพชรบูรณ์นั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะคะงานจากเบียร์พร้อมพงนะเพลงนี้ จากพี่ณรงค์นะฮะพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์เหมือนกันเอ้าอุ๊ยคู่กันเวอร์หยอกจากเพชรบูรณ์นะคะทั้ง2เพลงเลย2สายเลยนะคะนะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเราสวัสดีพี่สงกรานต์นะบอกฟังมานานๆเคยได้ด้าไมค์1ครั้งแล้วก็ชอบดีเจทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่เข้ามาทักทายด้วยแล้วก็พี่สันธยานะคะพี่นารีพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะนะทักทายคุณแบงค์ด้วยนะจ๊ะพี่ธนาวุฒิพี่นาวุฒิพี่นิโคแล้วก็พี่คนไม่สวยหนูเอ็นดูทุกครั้งเลยเวลาหนูอ่าน Facebook ชื่อ Facebook คุณพี่นะ มี SMS ด้วยนะคะ SMS มีเพิ่มเติมเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์แล้วก็เหมือนสักครู่นี้เพราะพี่รักจริงของพี่หนึ่ง DK Band ด้วยโอ้เพลงนี้เข้ามาแรงจริงๆนะพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆเฮ้ยหนูมาหาพี่เองนะ ไม่ได้หรอไม่ได้หรอนิดนึงก็ไม่ได้หรอไปฟังเพลงเถอะใช่ไหมโอเคค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชีวิตด้วยนะคะก็เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่แหละมีงานเพลงฝากเข้ามาแล้วแหละนะคะเตรียมไว้ให้แล้วส่วนคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะจองสายหน้าไมค์หรืออยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะนะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้ด้วยสำหรับชั่วโมงนี้อาจจะไม่ทันนะคะ022481366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องบอยนะน้องบอยคนเดิมนี่แหละนะคะมีคนเดียวน้องบอยบอกว่าอยากฟังงานของมาลีหัวหน้าน่ะพี่ตาลนะคะกับเพลงโมราอ่ะเดี๋ยวพี่ตาลจัดให้เลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าเพลงนะคะขอมาแล้วยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวรออีกที่ชั่วโมงหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบรัวๆ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายลงมานะคะในหลากหลายพื้นที่แล้วเพราะว่าแฟนรายการก็ส่งเข้ามาบอกเต็มเลยบอกฝนตกหนักมากเลยดีเจนะคะตกหนักๆแบบนี้ฟังเพลงดีกว่าให้มันชุ่มชื่นหัวใจนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีฮะไม่ได้คุยกันนานเลยฮะ
3: ครับผม
0: เป็นไงบ้างคุณแสง
3: สบายดีครับ
0: สบายดีนะคะเพราะเสียงสดใสเลยอ่ะเนาะ
3: คร
0: ับเป็นไงคะเป็นไงบ้างคะที่ตาก
3: ฟังเพลงอยู
0: ่เนาะฟังเพลงอยู่ที่ตากฝนตกไหมล่ะ
3: ไม่ตกครับตกนิดๆหน่อยๆครับ
0: โอ้เนาะไปถึงตากนิดนึงอยู่ทางนี้เยอะหน่อย
3: คร
0: ับ นะฮะขอบคุณมากเลยฟังอยู่เป็นประจำทุกคืนเลยคุณแสงนะโทรเข้ามาฝากเพลงไว้ได้เปิดให้นะได้ฟังอยู่หรือเปล่า
3: ฟังบ้างหลับบ้างครับ
0: กําลังจะบอกเลยนะที่ไม่ได้ฟังนี่ไม่ได้บอกดีเจไม่เปิดไม่ใช่เปิดแล้วนะคะแต่ว่าหลับนะฮะขอบคุณมากเลย
3: ฟังตลอด24ชั่วโมง
0: สุดยอดอันนี้ฟังทางไหนคะเนี่ยวิทยุหรือว่า
3: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุนะฮะ
3: คร
0: ับ อยู่ตากอำเภออะไรคะ
3: อำเภอบ้านตากครับ
0: อำเภอบ้านตากนี่เราฟังจากวิทยุอสมทที่ไหนเอ่ย
3: 105มั้งครับ
0: 105อสมทจังหวัดตากเลยไหมคะหรือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
3: บ้านตาก
0: บ้านตากเลยนะโอเคชัดเจนดีมาก
3: บางทีขึ้นมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างครับ
0: โอ้ได้แต่ว่าเราก็ติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะคุณแสง
3: ครับผมก็เปิดดูอยู่ครับ
0: 2ทางเลยนะ
3: คร
0: ับ ครับผมขอบคุณมากวันนี้บอกอยากฟังเพลงของเมกับพิสิทธิ์เหรอคะ
3: ครับผม
0: คุก100ปีนี่เพลงนี้แบบเค้าเรียกแบบฮาร์ดฮาร์ดดาร์กๆหน่อยนะ
3: ครับ
0: อยากมอบให้ใครด้วยไหมคะเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็น้องหลังไม้แล้วก็พี่ดีเจด้วยครับ
0: โอ้มอบให้พี่ดีเจด้วยขอบคุณมากๆจ้ะอ้าวนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพูดตามเลยนะ
3: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เคยทานได้ยังคะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: เคยทานเหมือนกันครับผมชอบมาก
0: นี
3: ่เวลามาทำซุกกี้ทำอะไรอ่ะจะซื้อ
0: ทำได้
3: พันท้ายตลอดครับ
0: ทำได้หลายเมนูทำได้หลายเมนูนะอย่างน้ำพริกเผาเนี่ยบางคนก็เอามาแค่ง่ายๆเลยคือจิ้มกินกับข้าวเกรียบนี่ก็เลิศนะ
3: ครับผม
0: เนาะจริงๆเป็นแบบว่าของทานเล่นก็ได้บางคนก็ทาขนมปังก็ได้นะคะทำกับข้าวอาหารคาวอ่ะได้หมดเลยนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นมาเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับคุก100ปีแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณแสงมากๆนะจ๊ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องจัดไป

0: คิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เป็นไงคะพาเรทนี้จี๊ดมากจี๊ดจริงๆสาดไปสมาชิก สิ่งงานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก็เริ่มต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแสงจากจังหวัดตากนะฮะฝากเข้ามากับคุกร้อยปีงานจากเมคอัพพิสิทธ์นะฮะฟีเจอริ่งกับพี่บิ๊กวันกันทรลักษ์นะฮะแล้วก็ต่อด้วยตอบกลับแนเดอร์นะคะงานจากพี่ดิคิตตี้นะคะฟีเจอริ่งกับมหากาฟิลนะฮะแล้วก็มาที่ทีมอ้ายสาค่ะอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากน้องม่อนวรวิทย์กับเทสบอดี้นะโอ้นะจี๊ดมากจี๊ดมากเลยแต่ละเพลงก็ถือว่าศิลปินแต่ละท่านนี่ก็คือตัวจี๊ดนะสำหรับลูกทุ่งอีสานอินดี้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้หลังไมค์ยังหรืออีกหลายเพลงนะคะเดี๋ยวพยายามจะจัดให้เพิ่มเติมเยอะๆเลยนะคะสวัสดีสมาชิกเพิ่มเติมที่เพจของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณนาตาลีนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยดีเจสวยนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่แค่วันนี้สวยทุกวันนะคะสวัสดีพี่เสาคำตวยนะเจ้าโอ้หายไปหลายวันเลยเนาะก็ตึงหากันก่อแล้วก็พี่ฝันเล็กๆของคนชายแดนนะคะจากอำเภอรือเสาะนะคะจากจังหวัดนราธิวาสนะคะทักทายเข้ามาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่โจหรือพี่โจนะคะจากละปูนครับโอ้วันนี้มีตังเหนือมาหลายข้อความเลยเหมือนกันเนาะแล้วก็มีใครอีกพี่จุ๊บแจ้งนะคะพี่เอกณรงค์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ท่านวิชาบอกว่าแถวลาดพร้าวนะคะแถวที่แม่อยู่ฝนหยุดแล้วโอเคนะคะค่ำคืนนี้นะคะเย็นสบายแน่นอนนะคะแล้วก็มีคุณแม่หย่อนสวรรค์เพิ่มเติมเข้ามาน้องแชมป์โชคชัย4นะจ๊ะแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนานะมาเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยสำหรับเพลงที่ติดค้างทาง SMS ค่ะคุณผู้ฟังไม่เปิดไม่ได้ด้วยอ่ะเพราะพี่รักจริงจริง

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮีทค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮีทนะคะโอ้โหน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะเพราะว่ามีสายเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จินตลาภูลลาภนี่แหละแล้วก็เนี่ยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จ่อคิวฮีทกับเราในสัปดาห์นี้ฮิตคิดฮอดนะคุณวังคิดฮอดผาแดงจินตลาภูลลาภจากสังกัด Cat Nine Studio นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์และเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

0: สำหรับแฟนๆที่คิดฮอดเพลงของพี่จินนะคะก็ฝากเพลงนี้เอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับคิดฮอดผาแดงจินตลาภูลาภนะคะสามารถขอฟังได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: มากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะก็อัปเดตกันทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะจากมหานครทีมนั่นเองนะคะวันนี้2งานเพลงค่ะจัดให้เป็นฮิตที่5นะคะสำหรับมิติที่สูงนะคะงานจาก2ศิลปินค่ะจิ๋วสกุลชัยและเล็กรัชเมธนะคะเป็นการร่วมงานระหว่างจอจันยอยักษ์โปรดักชันและ S1 Music ค่ะแล้วก็ไปต่ออีกหนึ่งเพลงที่เพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วอยู่ในฮิตที่16นะคะกับคนึงนิดปรางทิพย์นั่นเองค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM9

0: 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จัดให้วัยรุ่นเป็นพิเศษหน่อยนะคะวันนี้นะคุณผู้ฟังว่าติดค้างน้องๆไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะนะคะน้องโบนัสนะคะฝากเพลงนี้เข้ามากับดวงเดือนนะคะงานจากโจอี้ภูประสิทธิ์นั่นเองนะคะตอนนี้ 23:54 นะคะเรายังเหลืออีก1เพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะก็ยังคงจัดให้วัยรุ่นอีก1เพลงนะคะฝากมาทางหลังไมค์น้องเมจากนครพนมนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าน้องเมหรือพี่เมนะคะบอกว่าอยากฟังงานของ Baby Blue นะคะโหแต่ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆก็คือถือเป็นวัยรุ่นยุค90ประมาณนั้นนะคะสำหรับประติมากรรมน้ำแข็งนะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้นะเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็เพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้นะขออภัยด้วยจริงๆคุณผู้ฟังนะเวลาหมดเวลาแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชุนิชาวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12

กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: โอ้น้ำมันบักแตงโม

0: ก็ยกมาทั้งสวนแล้วนะคะบักแตงโมค่ะจากวงฮันแนลนะคะตามมาด้วยสับปะรดนะคะจากพี่หลิวอาจารยาแล้วก็ปิดท้ายด้วยยกมาทั้งสวนไอซ์แลนด์อยู่นะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงนี้นะคะจะได้บางคนเพิ่งทานอาหารไงจะได้กินแบบออเดอร์เข้าไปอีกสักนิดนึงเป็นผลไม้บ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่าม
0: าแล้วจ้าเที่ยงคืน15นาทีนะคะหลังจากที่เราไปเตะฟุตบอลกันมาเรียบร้อยแล้วกับทีมลูกทุ่งสาวนะคะก็มีการเตะคู่แข่งอีกฝั่งหนึ่งอีกทีมหนึ่งก็คือฝั่งของแพรวพราวแสงทอเป็นหมอลำทีหมอลำนะคะมีแม่บัวใช่ปะเอาจริงๆนะหนูจำชื่อใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งทีมตัวเองอะเตะกันมั่วซั่วที่สุดแต่ก็จะบอกว่าชนะนะจ๊ะอีเพราะว่าได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะส่งกำลังใจกันมาล้นหลามมากๆเหมือนกันนะพิมพ์มาในส่วนตัวโอ้ยข้อความเยอะแยะมากมายบอกว่าเป็นกำลังใจทีมลูกทุ่งสาวด้วยนี่น่ารักมากๆนะคะเออนะวันนี้น้องเมย์มาพร้อมกับโบสีแดงอันอลังการนะคะก็อภินันทนาการโดยเฮียหมีนั่นแหละสลับกันใส่จริงๆอ่ะมีเยอะมากถ้าไม่รู้นี่นึกว่าคลองถมตรงนี้นี่คือแบบที่สุดของแจ้มีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นคาดผมเอ่ยพวงมาลัยเอ่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะเป็นพร็อพ เออจะได้มีสีสันบ้างไงเดี๋ยวมันเศร้าหมองไปจนเกินไปนะคะก็จัดเสิร์ฟให้แล้ว3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงอยากฟังผลงานเพลงไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้ตอนนี้เลย02-248-1366นะคะเลขที่ออก02-248-1366นะคะเป็นเบอร์ดีเบอร์เดิมที่เอาไว้ขอผลงานเพลงนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาเรานึกถึงใครเป็นพิเศษเราก็จะนึกถึงใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอยากจะส่งมอบเพลงนี้ให้เออแล้วเวลาเราจะแบบว่ามอบเพลงไหนให้เราต้องมานั่งอัดเทปใช่ไหมเออใช่ป่ะที่มันกลออ่ะกลอแล้วก็ค่อยๆบันทึกแล้วก็เอาไอ้เทปตลับนั้นน่ะไปให้

เขาส่งไปให้เขาบอกว่าเนี่ยเราอ่ะขอเพลงจากดีเจนะแล้วเราอ่ะก็มอบให้เธอเป็นพิเศษเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเกิดไม่ทันหรอกแต่ว่าเขาเล่ามาแบบนั้นไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดยังไงเออแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะทันยุคนั้นของยุคน้องเมย์เนี่ยทัน MP3ก็จะเป็น MP3 ที่เราแบบว่าเอามาเปิดเอามาอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม มีคนบอกทันครับทันครับเออใครเขาด่ามาผู้หญิงวัย35บอกว่าสูงอายุนะใครนะใครนะ เดี๋ยวตีเลยเออนะอ่ะน้องเมย์ให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะให้เข้ากับทรงผมแล้วก็โบสีแดงอันยิ่งใหญ่อลังการตรงนี้เพราะว่ามีคุณผู้ฟังเห็นโบของน้องเมย์แล้วก็บอกว่าเอ้ยขอโบแดงแสลงใจหน่อยได้ป่ะได้แหละเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจกันจ้า

0: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๋า
1: ก็ดีขึ้นนะครับ
0: หัวใจหัวล้อหึ่งมาเลยนะเอ้ยเนาะก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมครับแล้วว
1: ันนั้นทีมงานมาเขามาไอ้นี่มาถามว่าเป็นไงบ้าง
0: ยังมีคนติดตามผลอยู่เรื่อยๆใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มโอเคแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอะไรโอเคหมดใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ก็ไม่ได้ช่วยเขาครับค่าน้ำไฟ
0: อ๋อ
1: เราไม่มีอะไรทำไง
0: โอเคแต่ว่าเพื่อนบ้านก็โอเคซัพพอร์ตดีมีคนคอยดูแลมีเจ้าหน้าที่คอยสลับสับเปลี่ยนมาถามไถ่เป็นครั้งคราว
1: ก็ทีมงานของน้องเมย์นั่นแหละที่ให้มาดูทีแรก
0: อ๋อพี่ต้นน้ำใช่ไหมคะ
1: น่าจะใช่มั้งครับ
0: อ๋อโอเคอุ้ยพี่ต้นน้ำน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะนะเพราะส่วนอีกคนนึงเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะจริงๆเขาก็อยากแวะไปแหละแต่ว่ารถพังทุกวันนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยยังซ่อมไม่เสร็จเลยยังไปหาไม่ได้เนี่ยเมื่อวานน้องเมย์เตะฟุตบอลเจ้าคนที่สองที่มาช่วยกวาดบ้าน
1: อ
0: ่ะคนนั้นอ่ะรถก็มาไม่ได้มาเชียร์ไม่ได้รถพังช่วยเหลือคนอื่นน่ะตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะจ๊ะ
1: มึงเหนื่อยไหม
0: คะ
1: เหนื่อยไหม
0: เหนื่อยไหมหมายถึงเตะฟุตบอลเหนื่อยไหมล่ะคะ
1: ครับ
0: ต้องใช้คำว่าช้ำคือเราค่ะโอ้ยหัวใจผมดอกอันนี้โอ้ยแขนผมดอกปะทะกันนิดหน่อยปะทะกันนิดหน่อยเจ็บแขนเล็กน้อยแต่ก็โอเคค่ะได้มิตรภาพกลับมาได้เพื่อนๆศิลปินตอนนี้เขาฟอร์มทีมกันแล้วหลังจากนี้ก็คือมาเลยจ้าทีมไหนจะท้าแข่งก็มาเลยจ้านี่ไงล่ะเกินไปมากโอ้ยเจ็บตัวกันระเนระนาดไม่หรอกเพราะว่าอาจจะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเป็น
1: อ
0: ่ะมันอาจจะเซฟกว่านี้ใช่นี่ไงพี่ต้นน้ำโผล่มาแล้วพี่ต้นน้ำมีคนบอกว่าฝากขอบคุณด้วยนะที่อุตส่าห์แวะมาถามไทยนะคะ ดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงที่ทำให้หลายๆคนแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ
1: เขามาเขาบอกน้องเมย์ให้มาดูครับผม
0: น่ารักมากนะคะแต่ว่าจริงๆพี่เขาก็มีน้ำใจได้แหละเนาะโอเควันนี้พี่อภันอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ดอกชบาสีแดงครับ
0: ดอกชบาสีแดงจากพี่ลูกตาลชนิชานะ
1: คร
0: ับ มอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้น้องเมย์แล้วก็หลังไมค์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่คือฟังขึ้น95ครับ
0: ครับผมพี่ต้นน้ำบอกว่าฝากบอกคุณลุงด้วยนะถ้าติดขัดอะไรโทรบอกได้เลยนะ
1: ไม่มีเบอร
0: ์ไม่มีเบอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังเพราะว่าพวกหนูมีเบอร์อยู่นะคะโอเคได้เลย
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้เรื่องหลายวันแล้วไม่ติดหลายคืน
0: ได้แล้วเปลี่ยนเพลงบ้าง เปลี่ยนเพลงบ้างขอเบอร์น้องเมย์เดี๋ยวหาว่าอวยกันเองโอเคไหม
1: ครับ
0: ได้ครับขอบคุณที่โทรมาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ถือว่าเป็นเคสที่ดูแลอยู่แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีเคสไหนนะคะที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าหนูสามารถส่งกู้ภัยไปดูแลได้ก็จะพยายามส่งไปนะคะก็มีจริงๆมีเครือข่ายทั่วประเทศนั่นแหละนะคะแล้วก็มีคนถามว่าล้มเองไม่มีใครปะทะหรือเปล่ามีสิอยู่ดีๆไปล้มเองทำไมล่ะ มีบางจังหวะจะล้มก็วิ่งกับเขาเรียกว่าอะไรนะกลับขึ้นมาได้เหมือนจะหลับแต่กลับมาได้ ผลงานเพลงวันนี้ค่ะแนะนำมานะคะดอกชบาสีแดงในช่วงของสายชิวๆใจจัดให้จ้า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้เป็นวันที่อยากจะตั้งใจพูดเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงจริงๆไม่เหมาะกับใครเลยเหมาะกับหนูเนี่ยแต่ตอนเนี้ย เหมาะกับคุณหมวยเอนจอยแล้วก็ศิลปินลูกทุ่งทุกคนในทีมเมื่อวานนี้คือแบบโหไม่ใช่แค่นั่งหน้าจอนานไม่ใช่แค่ขับรถทางไกลแต่คนที่เล่นกีฬาปวดเนี่ยปวดหนักๆแบบนี้นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินอ่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองนะคะช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้สุดพิเศษเลยเพียง999บาทรับไปเลยทั้งแพ็คทั้งโหลอย่างนั้นแหละอุ้ยได้ทั้งทีมเลยนะเนี่ยรับขนาด12กรัม8ขวดนะคะแล้วก็แถม3กรัมอีก6ขวดรวมเป็น14เนาะเอ้ยครบทั้งทีมจริงด้วยโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาคอไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากดิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มากับผลงานเพลงจากพี่บิวพงพิพัฒน์นะคะเทพธิดาพาสินค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า

0: ฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: อ่ะได้เวลาแล้วได้เวลากอดตัวเองกันแล้วกางแขนออกค่ะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆช้าๆให้เราได้รับสัมผัสที่อบอุ่นจากตัวเรานะคะบอกตัวเองเสมอว่าชีวิตของเรามีค่านะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะหมายถึงค่ามีค่าจริงๆที่ทุกๆคนเนี่ยทุกชีวิตสังเกตไหมว่าทำไมเวลาที่คุณแบบประสบอุบัติเหตุเลยก็ตามไม่ได้อยากให้เกิดนะแต่อธิบายให้เห็นภาพว่าทำไมกู้ภัยทุกๆคนถึงไม่รู้จักคุณเลยแต่วิ่งไปช่วยแบบเต็มที่เต็มแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะคนอื่นยังเห็นคุณค่าของคุณเลยดังนั้นคุณก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยเหมือนกันนะในเมื่อคนอื่นเขาพยายามจะช่วยคุณก็ต้องดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะไม่ว่าโลกใบนี้มันจะโหดร้ายขนาดไหนแต่ก็อย่าใจร้ายกับตัวเองนะคะวันนี้ช่วงสาระดีๆกับน้องเมธิชาค่ะวันนี้เรามาเล่าเหตุการณ์กันดีกว่ามันมีอันนี้เป็นต่างประเทศเหตุการณ์ต่างประเทศนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งวัยประมาณ60กว่าเขาว่ายน้ำออกไปนอกทะเลพอว่ายออกไปสักแป๊บนึงเฮ้ยแขนอะมันกระดิกไม่ได้อยู่ข้างหนึ่งเขาก็เลยพยายามถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตต่อไปค่อยๆพยายามตะเกียกตะกายนะคะให้คนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะไม่ไหวแล้วนะแขนน่ะมันขยับไม่ได้คราวนี้ก็มีฮีโร่คนหนึ่งหันไปเห็นกำลังเล่นเซิร์ฟบอร์ดฮีโร่คนนั้นอายุเพียง14ปีเท่านั้นแต่ฮีโร่คนนี้นะคะเข้าไปช่วยแต่ไม่ได้พาขึ้นฝั่งเขาค่อยๆดันเซิร์ฟบอร์ดของเขาเนี่ยไปใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาคนที่อายุ60เนี่ยค่อยๆให้เกาะบอร์ดเอาไว้แล้วค่อยๆถอยออกห่างฝั่งไปเรื่อยๆและชูมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากพ่อของเขานะคะก็คือเด็กอายุ14เนี่ยยกมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยกู้ภัยเนี่ยเขาก็มาเขาก็เลยถามเหตุผลว่าทำไมเด็กถึงไม่ได้พาคนคนนี้ว่ายกลับเข้าฝั่งนะคะเด็กคนนี้ก็เลยให้คำตอบว่าเนื่องจากว่าเขาสังเกตเห็นว่าผู้ชายเนี่ยแขนเนี่ยมีปัญหาหนึ่งข้างนั่นหมายความว่ากระดูกคอเขามีปัญหาด้วยนะคะคือผู้ชายคนนั้นเขาคงบอกเด็กด้วยแหละว่ากระดูกคอเขาน่าจะมีปัญหาเขาน่าจะโดนแรงกระแทกถ้าเขาทำการไหว้กับเข้าฝั่งคลื่นเนี่ยมันจะซัดพอคลื่นมันซัดเนี่ยกระดูกคออาจจะเคลื่อนถ้าเคลื่อนขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตดังนั้นเด็กจึงตัดสินใจออกไหว้ออกห่างฝั่งเพื่อให้น้ำมันนิ่งนึกออกไหมออกข้างนอกถ้าสังเกตว่าถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเนี่ยคลื่นมันจะซัดถูกไหมเด็กก็เลยไหว้ออกเพื่อให้น้ำมันนิ่งนะคะแล้วกู้ภัยเนี่ยก็ได้ทำการช่วยเหลือได้สำเร็จนี่นะดังนั้นค่ะทุกครั้งที่น้องเม

บอกว่าเวลาที่เราไปเจออุบัติเหตุอะไรก็ตามถ้ามันมีการปะทะกับร่างกายรุนแรงโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือตกบันไดหรืออะไรก็ตามสังเกตไหมว่าเขาจะไม่เคลื่อนย้ายคนเจ็บเลยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะคะเราจะไม่เคลื่อนย้ายคนเจ็บนะโอเคถ้าคนป่วยเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นคนเจ็บเนี่ยไม่ควรเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามดูกระดูกคอของเขาให้ดีคืออย่าให้เขาหันซ้ายหันขวาเออเพราะฉะนั้นเวลาที่กู้ภัยเขาเข้าหาเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปเข้าแบบข้างๆเข้าจากข้างๆให้พี่เขาหันมาอ้าวพี่ว่าไงอย่างเงี้ยทำให้คนบาดเจ็บอ่ะเขาก็จะลืมตัวไงเขาก็จะหันมาหากู้ภัยซึ่งนั่นแหละทำให้กระดูกคอมันเคลื่อนได้ส่วนใหญ่แล้วกู้ภัยจะตะโกนบอกก่อนว่าพี่อยู่นิ่งๆห้ามกระดิกห้ามหันคอมาหาผมนะอะไรเงี้ยกู้ภัยเขาจะทำแบบนั้นนะคะหรือว่าเข้าในทิศทางที่คอมันไม่หันซ้ายหันขวานั่นแหละเออแล้วสุดท้ายอ่ะเขาจะเรียกว่ามีการบล็อกคอคือเอามือจับระหว่างไหล่กับคอกับหัวไว้เพื่อไม่ให้ขยับซ้ายขยับขวานะคะเหมือนกันเวลาที่คนเขาใส่หมวกกันน็อกอ่ะแล้วเจออุบัติเหตุอ่ะถ้าเราไม่เป็นอ่ะอย่าพยายามไปถอดออกไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวกู้ภัยเขาจัดการเองถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปโอ๊ตไปจกไปล้วงไปอะไรเขาไม่ต้องเลยเอาเป็นว่ารักษาคอแล้วก็กระดูกสันหลังเขาให้ดีเส้นประสาททั้งหมดมันอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนมันย้ายมันหักมันอะไรก็ตามถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตจงเป็นความโชคดีของคนเจ็บนะคะเวลาที่เข้าไปหาเขาไม่ใช่ว่าไปช่วยแล้วไปซ้ำเติมให้เขาเจ็บหนักกว่าเดิมเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในการช่วยคนหวังดีอะดีแล้วแต่ถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็เช็คดีๆแล้วก็ค่อยๆประคับประคองนะให้ความรู้ไปแล้วก็อะแดปใช้ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้คนบ้านแค่แค่คนใกล้บ้านนะคะจากบ่าววีแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมธิชานะคะสายหน้าไมค์ขอเบอร์เดิมเลยนะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาด่วนเลย

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่เพื่อให้ไม่เป็นการเสียนาฬิการับสายกันดีกว่าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายอานนท
3: ์พี่อานนท์จากที่ไหน
4: หนองบัวลำพูครับ
3: หนองบัวลำพูพี่นนท์
4: ครับ
3: พี่นนท์เปิดพัดลมหรือเปล่าหรือว่าใส่หูฟังหรืออะไรอ่ะมันพึบพับพึบพับพึบพับพึบพับพึบพับ
4: ผมเปิดพัดลม
3: เอาออกมาเดี๋ยวนี้
4: อ
3: ่
4: ะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้ว
3: โอ้ยหนูนึกว่าพายุเข้าเออ
4: พายุกำลังจะเข้าครับ
3: นึกว่าต้องเรียก
4: ฝนมาน
3: ึกว่าต้องเรียกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วเนี่ย
4: ไม่จำเป็นคร
3: ับ อ๋อโอเคผนังบ้านไม่กระพือเนาะ
4: ก็ผมคิดถึงน้องเมผมก็เลยกลับมาตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนี่แหละ
3: จ้ะแล้วจริงๆต้องทำอะไร
4: ไปสูบน้ำใส่ข้าวทีนี้พายุเข้า
3: หรอคิดถึงหนูก็เลยทิ้งทิ้งนาเลยเหรอ
4: ครับ
3: จริงปะเนี่ย น่ากลัวมากแล้วทำยังไงอ่ะแล้วนาจะทำยังไงต่อไปอ่ะ
4: ระบายน้ำออกครับ
3: มีผู้กันยังระบายนะ
4: อ๋อมีผู้กันหรือยัง ยังมีสเปรย์ทาสี
3: เฮ้ พอเถอะนะ เราจะไม่ได้สาระอะไรกันเลยเนี่ยทุกวันเนี่ย
4: ครับ
3: กินอะไรมาล่ะคะวันนี
4: ้ไม่ได้กินอะไรเลยครับ
3: จริงปะเหมือนกันเลยอะที่ถามไม่ใช่เลยนะท้องร้องเฮ้ไม่ได้สิฮ
4: ะ
3: ไม่ได้สิ
4: น้องเมย์ไม่ชอบเหรอ
3: ไม่ดื่มเลยค่ะ
4: ใช่น้องเมย์ไม่ชอบ
3: ใช่มันไม่ชอบ
4: แต่พี่ชอบอ่ะ
3: มันไม่อร่อยอ่ะ
4: จริงอ่ะ
3: มันไม่อร่อยกินยังไงก็รู้สึกว่าไม่อร่อย
4: ก็กินให้มันพอมีเลี้ยวมีแรงสักนิดหนึ่ง
3: มีเลี้ยวมีแรงอะไรหนูกินแล้วหมดเลี้ยวหมดแรง
4: จริงอ่ะ
3: เออกินไม่ได้กินไม่ได้แพ้หลอดลมหลอดลมอักเสบ
4: พี่ชอบแบบนั้น
3: คือหนูกินไม่ได้หลอดลมอักเสบจะร้องเพลงก็ไม่ได้แล้วก็เสียงจะหายไปเลยประมาณ 3-4 วัน
4: น้องเมย์ครับ
3: ครับ
4: ถ้าจะร้องเพลงดื่มน้ำอุ่นๆนะ
3: ขอน้องเมย์กินน้ำอุ่นเสียงหายครับจริง
4: จริงเหรอ
3: ใช่นักร้องอ่ะถ้ากินอ่ะจริงๆต้องกินน้ำอุณหภูมิห้องแต่ถ้าสมมติว่านักร้องที่กินน้ำอุ่นนั่นหมายเขาว่าเขามีเสมหะถ้ามีเสมหะมีอะไรรู้สึกแบบระคายเคืองคอต้องละลายอะละลายเสมหะออกอันนี้ถึงจะกินน้ำอุ่น
4: เหรอ
3: นึกภาพเราอาบน้ำก็ได้เราอาบน้ำอุ่นผิวจะแห้งถูกไหม
4: ใช่ครับ
3: เหมือนกันคอก็เหมือนกันอาบกินน้ำอุ่นไปคอก็จะแห้ง
4: เออก็ตามใจน้องเมย์เ
3: หอะอะไรก็ได้แล้วแหละ ใช่ปะล่ะ
4: ใช่ปะล่ะ
3: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: สุดท้ายคือไอ้เจ็ด
3: เอ้าเป็นไรอ่ะกู้ภัยไหม
4: ก็ไม่จำเป็นวันที่เดินไปก็ได้
3: อ
4: ๋
3: อใกล้โรงพยาบาลเลย
4: ใกล้
3: ใกล้
4: มาจะทำเสียงเหนื่อย
3: อ
4: ย่ามาทำเสียงเหนื่อย
3: เดี๋ยวก่อนนะขอตั้งสติแล้วกลับมาไม่เหนื่อยก่อน
4: เดี๋ยวบอกภาษาอีสานได้ปะ
3: บ่ได้ค่ะ
4: บ่ได้ค่ะเออตำหนิกับพ่อใจเราแหละคร
3: ับ บ่ได
4: ้ตีบ่ได้ตี
3: อยู่ซื่อๆก็บ่ได
4: ้คิดฮอดอ้ายบ
3: ่บ่ค่ะ
4: โอ้บ่ค่ะโอเค
3: ไม่ได้สิถ้าหนูบอกคิดถึงใครสักคนนึงนะเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆหลายๆคนประท้วง
4: เออว่าไง
3: ไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับหนูโวยวาย
4: เออ
3: ทุกวันนี
4: ้พี่เข้าใจครับ
3: ทุกวันนี้ห้ามมีแฟนอยู่ในทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจอยู่เนี่ยหนูไม่เข้าใจไอ้เข้าใจหนูบอก
4: เข้าใจ
3: เออแต่หนูไม่เข้าใจ
4: ต้องสุดท้ายก็สรุปว่าสุดท้ายคือไอ้เจ็บ
3: เออนั่นแหละโอเคคือเก่าเนอะได้ผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: ให้น้องเมย์เป็นพิเศษแล้วก็พี่พิมพ์ด้วย
3: ใครนะ
4: พี่พิมพ์ดา
3: พิมพ์ดามหานครเนอะเหรอ
4: ใ จ้า
3: ได้เลยได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
4: ครับตามเลย
3: อ้าวใครจะนำล่ะคราวนี
4: ้น้ำ
3: อ๋อโอเค
4: พูดผิด
3: ตามเลยหนูก็นึกว่าเอาให้หนูพูดตามพี่เอาพี่ก็นำสิ
4: เอา
3: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ครับแค่นั้นแหละครับ
4: เอาแค่นี้ทำไมง่ายจังอ่ะ
3: ก็เดือนนี้มันสั้นนะ
4: ถ้าสั้นก็คือ
3: ก็มีแค่นี้อ่ะเออต้องให้แฟนรายการแบบว่าสนับสนุนเยอะๆใช่ไหมสปอนเซอร์จะได้อยู่กับเรานานๆพอสปอนเซอร์อยู่กับเรานานๆพอสปอนเซอร์อยู่กับเรานานๆรายการก็จะได้อยู่ไปนาน
4: ๆใช่น้ำพริกของพันท้ายเนี่ยพี่กินทุกวัน
3: เออนะอยู่เป็น
4: จิ้มกับหน่อไม้หน่อย
3: จริงหรอ
4: จริง
3: เอ้ยเราจิ้มกับหน่อไม้เหรอน้ำพริกเผาพันท้ายอ
4: ่
3: ะ
4: เอ้า
3: เออแต่ก็อย่างว่าเนาะอ้าวเฮ้ยไงล่ะอยู่เป็นของแท
4: ้โอเ
3: คได้เลยได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพได้ค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยปากหวานเนี่ยสปอนเซอร์รักแย่แล้วเนี่ยอ้าววันนี้ทุกระทมกันหน่อยโอ้ยเลือกเพลงมาเนาะมีคนบอกว่าขอเพลงเร็วได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเขาขอเพลงช้ามาค่ะสี่เพลงนี้ก็เลยขอแบบหลับไม่ใช่มันก็เป็นเพลงอกหักเวลาฟังมันก็เพลินๆเคิมๆบางคนเขาฟังนะเวลาเพลงช้าเนี่ยอารมณ์เพลงมันจะได้แต่ก็อย่าดิ่งเด้ออย่าแบบอุ้ยเศร้าหมองจนแบบว่าเออสุดท้ายก็ยังมีพวกเราคอยรับฟังแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาอยู่ตลอด22ปีลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะ

0: ท่าฮักนะคะผลงานเพลงนี้บิ๊กทศพรค่ะสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะเจสซี่นั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ถูกอกถูกใจใครนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินและบุคคลเบื้องหลังที่ทำผลงานเพลงมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะก็หลายช่องทางมากๆที่จะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขอหน้าไมค์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทรมาขอเฉยๆต่อให้ไม่ได้หน้าไมค์เนี่ยก็บวกคะแนนให้เหมือนกันรวมถึง SMS นะคะที่บอกไปว่า4689400นะคะพิมพ์ชื่อนะศิลปินผลงานเพลงมาแค่นี้เราก็บวกคะแนนให้แล้วนะคะนี่ได้หลากหลายช่องทางเลยในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3ตรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายและท้ายสุดนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่ายางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สุราษฎร์ธานี81บาท50เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง78บาท90สตางค์ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์เขาพิมพ์มาแบบนี้เออนะบอกว่าเนี่ยเราก็เป็นผู้หญิงบอบบางใช่เราเป็นผู้หญิงบอบบางเปิดฝาขวดไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะยกขวดน้ำเป็นลังยกกระสอบข้าวเวลาแบบอะไรนะที่ปอเต็กตึ๊งเขาจะมีไอ้นี่ใช่ไหมทำบุญอ่ะเออเขาจะมียกกระสอบข้าวเรายกข้าวขึ้นบ่าได้แต่เราเปิดฝาขวดน้ำไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาของน้องเมแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะทิ้งท้ายกับวงด็อกเตอร์ฟูกับเพลงใจเหลือๆนะเศษใจเหลือๆใครที่แบบว่ามีหัวใจเหลือล้นเนี่ยก็แวะแบ่งมาทางนี้บ้างดีเจเงา เศษใจเหลือๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ส่งต่อให้พี่เพชรพุ่มพวงจ้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: ครับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยครับพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นเรือนแพของแม่พึ่งบุญดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจ้อมรินทร์หรือว่าพี่โจ้วงพอสนะครับที่หลายท่านรู้จักกันนะครับแสนแสบครับพี่เทอุเทนพรหมินทร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราทักทายกันต่อนะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทั้ง3ช่องทางครับกระผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทาง SMS ครับส่งข้อความกันมาได้นะครับ4689400ทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับ LTMFM95 นะครับพี่น้องนุชณนครนะครับพี่จิรวรรณลุงต๋อยนะครับนี่สวัสดีครับพี่เออินทิราช่างแจ็คเทวาพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับผมพี่สุฮอกเกนบูมครับพี่เครียงศักดิ์พี่บุษยาครับพี่ณภศรใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมพี่นรมนมารายงานตัวนะครับจากส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่สว่างพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องโอมวีรวัฒน์นะครับทักทายครับผมสวัสดีพี่ดาวพระศุกร์ด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจโทรศัพท์เบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราไมอาย
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับจากวง My Eyes ในงานมานครแฟมิลี่ล่าสุดของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะน้องเพชร
6: สวัสดีครับพี่ผักบุ้งสบายดีนะพี่นะ
7: สบายดีค่ะตอนนี้

0: ากครับ พี่ฟางบุ้งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มีนบุรีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ฟังเพลงอะไรครับ
1: พี่ชอบทุกคนค่ะของมนเคนนะคะ
0: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายอะค่ะมอบให้น้องเฟซด้วย
0: ได้เลย
1: น้องหลังไมค์ด้วยเนาะ
0: ได้เลยครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวจัดให้เพลงนี้เลยนะครับ
1: โอเคค่ะค่ะ
0: พี่บุ้งขอบคุณมากมากครับ
1: นะคะน้องเฟซ
0: เช่นเดียวกันครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่ปักบุญจากมินบุรีขึ้นฮอดทุกคนนะฮะจากพี่มนแคนแก่นคุณครับป่ะฟังเพลงนี้กันต่อฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผม

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: 3เพลงจบไปนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นคิดถึงใจเด็ดขาดครับพี่ชโยธนวัฒน์ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจนเจนบนสูงเนินคิดถึงเธอนะครับจากพี่แสนนากานั่นเองนะฮะทักทายครับผมไปทาง Facebook Live พี่ละอายครับพี่วันวิสานะครับผมแล้วก็พี่ดาวพระศุกร์ครับพี่อุทัยพี่ปราณีตนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่ศักชัยนะครับพี่วิชัยด้วยนะฮะพี่สุวรรณีครับพี่เจริญครับพี่อาทิตย์นะครับผมสวัสดีน้องโอมนะฮะทักทายครับผมทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังโฆษณากันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมาพาเรทเพลงฮิตกันนะครับฟังกันยาวๆ4เพลงอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับบทสองบทเพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจากป๋องนภเหรียญแล้วก็เราและนายจากวงโลโซนั่นเองนะครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปทักทายกันผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือสบู่สมุนไพรสุขสกินที่ผลิตมาจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิด2 10มล. 8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมทักทายครับพี่อารมณ์พี่มิตรชัยไอ้กว้างนะฮะแล้วก็สวัสดีครับมิสเตอร์เอ็ดดี้นี่มาแล้วครับมาลองบรรเลงนะฮะสุดยอดนะพี่ทิพวรรณครับพี่จรูนพี่อัมพรพี่ระเบียบใช่ไหมครับทักทายครับพี่รัชนีครับพี่วันวิสาพี่อูทัยครับพี่ปราณีตครับพี่บุญกรองนะครับสวัสดีพี่อนงครับพี่ดาพระศกนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะก็ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวในชั่วโมงของพาเรตเพลงฮิตนะครับทักทายกันทาง Facebook นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่ใครนะพี่วลีเว็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่เจริญพี่ดาวประสุขนะครับบอนวีมารายงานตัวนะฮะพี่สุภัตรานะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะบอกว่ายังไงฮะพี่เดียครับพี่เดียเนี่ยเบรกูดพี่เดียเอาละยังไงเนาะพี่เอ็ดดี้นะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิตรชัยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงผมชื่อโอเว่นนะครับพี่เจริญนะครับพี่จรูนพี่ทิพวรรณนะฮะสวัสดีพี่อารมณ์นะครับพี่กฤชมนพี่อัมพรนะครับพี่รัชนีพี่ละไอครับพี่ปราณีตครับพี่บุญกรองทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2มารายงานตัวนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเลตเป็นฮิตนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับเอ้าฮัลโหลเดี๋ยวให้น้องกวางติดต่อกับไปอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะสงสัยน่าจะไม่สะดวกหรือว่าหลับแล้วอันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาของเรามีน้อยนะฮะวันนี้สายเมื่อกี้นี้นะฮะจากน้องคุณน้องไอซ์นะครับน้องไอซ์นครปฐมนะครับขอเพลงชีวิตเมียเช่าจากน้องพราวพัทรวดีนะครับผมขออนุญาตเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจัดให้อีก3เพลงนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับน้ำพริกเผาวันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นปะฟังเพลงกันต่อครับอีก4เพลงครับผม

0: ิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สำหรับ4บทเพลงในช่วงของจอคิวฮิตนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของไม่ใช่เมื่อกี้พาเลทใช่ปะตอนนี้เข้าสู่ช่วงจอคิวฮิตขออภัยนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีนเบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับแนะนำเพลงกันนิดหนึ่งนะฮะมีกอดคนนอกใจพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์เคยฮักนะครับกิ๊กรุ่งนภาบอกเป็นยังเขาเข้าใจแต่น้องกวางจิรพันธ์ครับชีวิตเมียเช่านะครับจากพราวพัทรวดีตามคำขอจากน้องไอซ์นครปฐมใช่ไหมครับอ่ะจัดให้นะครับทั้ง4เพลงเลยฮะทักทายครับผมไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับผมพี่หนูเพียนพี่อารมณ์คุณยายออส3ย่านพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่เกษมพี่ปัญจวรรณทักทายครับทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอคิวฮิตกันก่อนนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เป็นเพลงเจ้าของเพลงรักนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินสังกัด S1 Music ครับคำร้องทำนองโดยคุณมิดเยียร์นะฮะเรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมริแล้วก็โมชุนะครับอ่ะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกกิวฮิตครับเพลงชื่อว่าเจ้าของเพลงรักครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับพี่พินโยครับพี่เจริญครับทักทายครับผมทายชั่วโมงที่2นะครับพี่แดงบอกจอประกาศอะไรนะจอประกาศเธอสักเพลงนะครับผมนี่จอประกาศเลยนะโอ้จะว่าไปหิวเหมือนกันเนาะไม่ได้กินจอประกาศนานแล้วสวัสดีครับไปถึงพี่นวรัตน์นะครับพี่แมวพี่จุ๊บแจงนะครับผมสวัสดีครับพี่หนูเล็กครับพี่มาริวันพี่สุภัตราพี่นันทานะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บันเทาด้วยนะครับพี่ประจักษ์ด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักเพลงหนึ่งเพลงเมื่อกี้ครับปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All I Hit History เพลงช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เพลงหวานอีกหนึ่งเพลงขอนำเสนอครับเพลงนี้ตามคำขอหลังไมค์ด้วยนะครับร่ำลานะครับจากอู๋ธนทรครับจัดไปฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาเอา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แม่ก็นึกว่าอะไรฮิตแล้วก็เขาพูดนะฮะนี่เติมฮิสตอรี่ต่อแม่ตุ้ยด้วยเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผม2เพลงฮะไม่ว่าจะปัญญาใจคนจนนะครับจากพี่ไม้พี่รมพรยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับพี่ไผ่พงศธรนั่นเองนะครับทักทายครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันตอนนี้พี่สุภัทราครับพี่สาวขามพี่บัวสาใช่ไหมครับพี่ธรัตน์แตงโมพี่นันชานะครับน้องฉุยกันติยานะครับสวัสดีครับพี่หนูวันแล้วก็คุณส้มอะไรนะเกตสลินใช่ไหมครับเขียวมณีนะครับบอกว่าสบายดีครับตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้6โมงเย็นแล้วไอ้6โมงเช้าสิใช่ไหมครับเพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่คือ2ชั่วโมงถัดจากประเทศไทยไปนะครับนะสวัสดีตอนเช้านะครับผมอันยองนะฮะและก็ทักทายครับไปถึงพี่เจริญครับพี่พินโยพี่ประจักษ์ครับพี่แดงครับผมพี่ดาพระสุขนะฮะพี่นวรัตน์นะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอีก2เพลงครับผม

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลง It Story นะครับอีก2เพลงครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของเจ้านะครับจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับแล้วก็ยินยอมนะฮะจากอัศนีวสานนั่นเองเอาละครับตอนนี้ครับทักทายครับผมไปทาง Facebook Live ครับสวัสดีพี่พะเยาโลคานะฮะบอกว่ายินยอมชอบมากๆเลยนะครับนี่แน่นอนนะฮะพี่สุชาดาพี่สุภัตราครับพี่นันทาพี่อาพรพี่นีโพช9ใช่ไหมครับผมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรได้แต่ฟังไม่ได้ทักกันนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่อนุภาพครับน้องสุจิตรานะฮะสวัสดีค่ะนะครับไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนี่พี่กฤษดาครับผมพี่สาวขามน้องฉุยกันติยาสวัสดีครับพี่บัวสาพี่สุธีนะฮะพี่ดาวพระสุขนะครับพี่หนูวันครับพี่แดงนุชจิรานะฮะทักทายนะครับผมพี่โออำพึงใช่ไหมครับผมพี่มานิตแล้วก็พี่เจมส์อัครินนะฮะบอกว่าดีครับผมนะมาแล้วมาละตอนนี้ครับพี่หนูพินนะฮะสวัสดีครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายสบายกันมากดีกว่าจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับสัก3เพลงนะฮะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับผมสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาตอนนี้ด้วยนะฮะตีสี่ครึ่งแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้า Good Morning ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะฮะในช่วงของวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาเข้ามาละนะฮะคุณชายพอเพียงครับพี่พีระครับพี่เยเฮอมาแล้วครับพี่หนูริงพี่ประดิษฐ์นะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับผมพี่มาริวันนะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่เจริญพี่ชลิตานะฮะบอกว่าบางเสาธงเริ่มตกตีสองมาหนักขึ้นเรื่อยๆจนไม่ได้ยินเสียงวิทยุเลยครับน้องเพชรต้องเพิ่มดังอีกไหมชาวบ้านจะแตกตื่นหรือเปล่านะฮะก็เบาๆดีกว่านะยิ่งช่วงตีสองตีสามหลายๆท่านอาจจะยังนอนอยู่นะครับสวัสดีไปถึงพี่นีโพชนายนะฮะบอกว่าหาง่วงนอนแล้วเหลือคันน้องเพชรนะก็เป็นธรรมดานะครับนะช่วงนี้ก็ยิ่งเวลานี้นะฮะก็ต้องง่วงกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับผมพี่เยเฮอร์มาแล้วครับพี่ดาวประสุขครับพี่อัมพรครับทักทายครับทุกท่านเลยนะฮะพี่บุญเรียนครับทักทายครับผมนี่คุณยายพอเพียงมาแล้วนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักหนึ่งรอบแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ซ่อนกลิ่นนะฮะจากพี่ปามี่นั่นเองครับผมสวัสดีครับพี่ราวิภาครับพี่บุญทรัพย์นะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะพี่นีโพสต์นายนะฮะทักทายครับผมสวัสดีพี่เยเฮอร์นะบอกว่าวันนี้ดูสดใสไม่ง่วงค่ะนะครับก็เรียกว่าต้องบอกว่าเลยจุดง่วงไปแล้วตอนนี้แหละตาสว่างแล้วเนี่ยทำไงดีนะฮะพี่สาครนะครับทักทายครับแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าว้าวว้าวว้าวว้าวกลิ่นซ่อนนะฮะเดี๋ยวซ่อนกลิ่นนะครับกลิ่นซ่อนอันนี้ไม่ใช่นะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณพี่บุญเรียนนะครับพี่เยเฮอร์ครับพี่บุญทรัพย์ครับน้องออนนิชานะฮะทักทายครับผมคุณยายพอเพียงพี่หนูเพียนใช่ไหมครับน้องสุจิตรายังอยู่จ้าพี่สว่างนะครับทัก

ายครับทุกท่านเลยฮะที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะครับหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับพี่ราวิภาครับทักทายครับผมเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: อและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: เขตเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันอังคารนะคะ15 กันยายน 2569กลับมาเจอกันวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTN FM 95ทำไมเสียงแหบจังเลยตอนโล่งนะคะ
1: กำลังจะทักเลยครับสวัสดีครับพี่สีว่าดูเสียงเริ่ม
0: อะไร
1: น้ำอุ่นแล้วล่ะ
0: เพลงก็ไม่ได้ร้องผมไม่ได้ร้องเพลงอะไรเลยเมื่อวาน
1: แอบไปคอนเสิร์ตที่ไหนมาหรือเปล่า
0: ใช่คอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไปเสียงนิดนึงกลับไปกลับมาเนาะอากาศเย็นเหมือนอากาศเริ่มเย็นลงนะวันนี
1: ้ครับ
0: หลายๆพื้นที่ฝนฟ้าก็เริ่มตกมากขึ้นค่ะ
1: ใช่กรุงเทพนี่ก็ฝนตกอยู่นะพี่ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่4:00 มาถึง5:00 นี่ยังไม่หยุดเลยนะครับ
0: โอ้ก็
1: น้ำฝน
0: ที่
1: กรมอุตุรูปแบบ
0: ใช่ค่ะเต็มรูปแบบเนาะแล้วก็น่าจะอีกหลายวันนะคะใครที่จะเดินทางจะท่องเที่ยวก็ตรวจเช็คสภาพอากาศกันนิดนึงเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะเช้านี้แล้วก็ตรวจเช็คน้ำมันด้วยนะคะมีหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ต้องเติมถ้าไม่มีก็ต้องเติมถึงแม้ว่าน้ำมันจะขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นเรียบร้อยอั้นไม่ไหวแบกไม่ไหวแล้วนะคะทุกชนิด85 สตางค์ค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมดีเซลก็ทะลุ40 บาทไปแล้วนะฮะ
0: เรียบร้อยก็นี่ก็ที่ประชุมกบน.นะคะเมื่อวานมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85 สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งสำคัญที่ตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อนะคะก็ยังเป็นปัญหาเดิมนะส่งผลให้สต๊อกน้ำมันโลกก็ว่าตอนนี้ทางน้ำมันสำรองของโลกลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอย่างหนักแล้วก็ไอ้ปัญหาพอขวดก็ยังคงมีอยู่นะคะในฝั่งโรงกลั่นที่ทำให้ค่ากันกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ที่ประเทศไทยเราอ้างอิงเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นกว่า195 เหรียญนะไอ้นี่คือเป็นดีเซลส่วนเบนซิน147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะก็ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของเราต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละ770 ล้านนะคะตอนนี้
1: ครับผม
0: ต่อวันเนี่ยต้องชดเชยวันละ770 ล้านก็เลยจำเป็นต้องปรับนะคะเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพในราคาระยะยาวนะคะก็โห85 สตางค์ทุกชนิดนะคะนี่ราคากรุงเทพนะต่างจังหวัดก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะทั้งด้วง
1: ครับผม
0: เออค่ะ
1: ก็มีผลไปตีห้าเมื่อสักครู่นี่เองนะครับที่ผ่านมา
0: เรียบร้อยแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าอย่างนี้นะทิ้งท้ายพอประกาศปรับขึ้นปุ๊บทิ้งท้ายว่ายืนยันพร้อมจะดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่เป็นภาระต่อค่าครองชีพมากเกินไปอ๋อแล้วก็ทิ้งอีกครั้งหนึ่งว่าขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานใช้เท่าที่จำเป็นคราวนี้ก็นอนต่อได้ค่ะไม่ต้องไปไหนนะคะ ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไป
1: ครับผม
0: คนดอกจากบ้านก็จำเป็นทั้งนั้นราคาใช่ไห
1: ม
0: ก
1: ็เดี๋ยวยิ่งเดือนตุลาแล้วปิดเทอมนะคนอาจจะแบบเดินทางนะเอาลูกเอาหลานไปฝากที่บ้านกลับไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน
0: ปู่ย่าตายายต่างจังหวัด
1: แล้วก็มีวันหยุดด้วยนะครับตุลาคมก็มีวันหยุดราชการเนี่ยหลายช่วงนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่คนโอ้ขอน้ำมันถูกๆหน่อยได้ไหม
0: ขอยังไงอ่ะ
1: ทำใจทำใจผมบอกว่าราคาใช่ไหมราคาตลาดโลกมันขึ้น
0: มันขึ้นจริง โอ้ยแล้วต้องประหยัดก็ประหยัดนะคะใช้สอยแต่จำเป็นนะเดินได้เดินนะคะปั่นจักรยานได้ปั่นจะบอกยังไงฝนตกก็หาเสื้อคลุมฝนเข้าไปนะคะไม่ไหวเขาก็บอกแบกไม่ไหวต้องปรับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีพี่จ่าเปียกธีรศักดิ์พุกสุขแหวมาแต่เช้าเลยนะคะนี่คนนี้เขาเกษียณแล้วนะคะเกษียณโอ้30กันยายนนี้มีคนเกษียณเยอะเลยนะแฟนรายการของเราจะได้พักแล้วนะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วนะคะพี่จ่า
1: ค่ะ
0: ตื่นเช้ามาก็เดินนะคะใช่ไหมการเกษียณราชการส่วนเมื่อวานนี้อันนี้ถูกทำให้เกษียณไปเมื่อวานกี่คนเนี่ย77รายนะคะจาก229น้องโล่งที่เราเกริ่นไว้ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะที่กกต.ได้เปิดเผยรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: คดี
1: เขาบอกว่าจากกกต.แสดงว่าจริงๆตัวเลขเนี่ยถ้าในสำนวนเลยเขาบอก427
0: โอ้โ
1: ห427
0: ในสำนวน
1: ที่พิจารณา
0: 427
1: ครับผม
0: แต่ที่เป็นข่าว229ตัวเลขเนาะลดลงมาแล้วก็จนสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ตัวเลขสวยเชียว77นะ77นี่เป็นสว26สวตอนนี้เลยนะคะขณะที่กำลังถูกร้องนี่แหละโอ้แต่ละชื่อนะคะ27ราย26รายเป็นสวก็มีตัวตึงด้วยนะ
1: คร
0: ับใครที่ตัวตึงคือใครฮะ
1: ตัวตึงตัวหย่อนด้วยฮะมีตัวตึงมีตัวหย่อนอย่างเงี้ย
0: โอ้ก็คือเขาเรียกกันสวตัวตึงอ่ะคุณนรงค์กฎสวลงกฎน่ะตัวตึงนะคะก็1ใน26ก็คือท่านสวอลงกฎวรกีนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายเดี๋ยวผู้มีสิทธิ์เลือกสว36ราย
1: ก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการสรรหาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผ่านคัดเลือกเข้ามา
0: ไม่ผ่าน
1: สว
0: ไม่ผ่านรอบ
1: แต่อยู่ในกระบวนการนะครับสรรหานั่นแหละ
0: ค่ะไม่ผ่านรอบสุดท้ายใช่ไหมแต่บางคนประหลาดเขาบอกว่าสมัครสวมาทั้งทีนะไม่เลือกแม้แต่ตัวเองลงเออเอาแสดงว่าไม่อยากเป็นหรอ
1: เออ
0: ถ้าเราสมัครถ้าเราสมัครอะไรเราต้องมั่นใจว่าเราอยากถูกไหมเราอยากเป็น
1: ครับ
0: เอออย่างน้อย1คะแนนจะได้ไม่อายใครไว้เลือกตัวเองดีกว่าอันนี้ไม่เลือกนะเออไม่เลือกตัวเองก็มีนะคะอันนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายแล้วก็บุคคลอื่นอีก15รายคำว่าบุคคลอื่นก็มีโอ้โหชื่อดังเลยนะคะเป็นสสก็มีนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยรอด
1: นอนหมด
0: รอดหมดใช่ๆ
1: บุคคลอื่นจะแต่ก็จะเป็นเครือญาตินะเป็นเครือญาติเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับนักการเมือง
0: ใช่เฮ้ยบุคคลอื่นอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือคุณสุภชัยโพสุไม่รอดค่ะ
1: ครับ
0: สุภชัยโพสุไม่รอดคนนี
1: ้นี่คือความเชื่อมโยงนะ
0: วันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งใช่ก็เดี๋ยวก
1: ็มีคุณพ่อของน้ำตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็เป็นสสสตูลของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์
0: โอ้มีหน้าว่าทำไมนำสกุลคุ้นๆอันดับหนึ่งในบุคคลอื่น15ราย
1: ครับ
0: อยู่รายชื่อเป็นแบบที่หนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่เป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีเอ้ยเดี๋ยวรัฐมนตรีใช่ไหม
1: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
0: ช่วยมหาดไทยนะคะเรียงประสิทธ
1: ิ์แล้วก็มีสสสุโขทัยของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณสมเจตลิมประพันธ์นี่ก็นี่ปัจจุบันเป็นสสอยู
0: ่ค่ะ
1: โ
0: อ้ก็เมื่อวานนี้กกต.มาครบทั้งหมด7คนนะคะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะเมื่อวานก็ถ่ายทอดกันได้เห็นทุกประเทศแล้วนะคะก็เดี๋ยว7ข้อกล่าวหาเนี่ยจะส่งไปที่ศาลฎีกานะคะท
1: ั้
0: งหมด7ข้อกล่าวหาสำคัญเช่นมาตรา76วรรค1มาตรา76วรรค2มาตรา36วรรค1นะประกอบมาตรา70นะคะแล้วก็คือในแต่ละคนเนี่ยข้อกล่าวหาจะไม่เท่ากันนะคะบางคนก็วงเล็บให้ว่ามีข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นมาเลยประมาณนี้นะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอขั้นตอนต่อไปว่าใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนนะที่ศาลฎีกาจะพิจารณาคดีนี
1: ้ครับผมก็ตอนนี้กรกต.ต้องส่งนะครับสำนวนให้ศาลฎีกาเนี่ยครับภายใน60วันนี้การหมดสิทธิ์ดับ
0: ค่ะ
1: เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของศาลแล้วตอนนั้นแต่ก็มีหนึ่งคำถามกันนะพี่เนาะที่สังคมฟังแคลงใจนะว่าเอ๊ะหลักฐานของนะครับกลุ่มที่ถูกร้องเนี่ยนะฮะบางท่านเนี่ยมันก็หลักฐานมันก็เชื่อได้ว่านะครับเชื่อได้ว่ามีการหัวกันมีการทุจริตกันเนี่ยแต่ว่ากกต.ไม่ส่งกกต.กับไม่ส่งเรื่องให้ศาลพิจารณานะครับทั้งที่มันเข้าหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายทางรัฐธรรมนูญว่ามันเชื่อได้ว่ามีการนี่แหละนะหัวกันเนี่ยนะฮะก็มันก็เลยเป็นคำถามขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับกกต.ทำหน้าที่เป็นศาลเสียเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโดนข้อข้อหานี้อยู่ตอนนี
0: ้ค่ะโลกสามนะคะส่วนเรื่องของผู้ชายนักร้องคนหนึ่งที่ลำปางเอาแต่งชุดแครอทขึ้นเวทีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็แน่นอนล่ะภาพดังกล่าวก็สร้างความไม่สบายใจให้กับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็คนที่ถ่ายภาพออกมานะคะเมื่อวานนี้โดนแล้วนะคะลุงสำนักพระพุทธลำปาง
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเหมือนแจ้งความแล้วนะใช่ไหม
1: ครับ
0: แจ้งความที่สภ.เกาะคาเรียบร้อยแล้วนักร้องชายสถานบันเทิงคนนี้เหยียดหยามพระพุทธศาสนาโอ
1: ้ก็ทำเล่นนะ
0: เป็นเรื่องเลยค่ะ
1: ทำเล่นไปนะหรือใส่จีวรใส่สบงนี่ไม่ได้นะ
0: ใช่แล้วขึ้นไปร้องเพลงนะคะเรียนก็เรียกคือความผิดเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206ก็มีวัตถุชัดเจนก็คือห่มผ้าเหลืองก็คือจีวรนั่นแหละอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนเป็นการเหยียดหยามศาสนานี่คือข้อกล่าวหาที่หนึ่งนะคะความผิดที่สองแต่งกายเรียนแบบสงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรหรือนักบวชโดยที่ชอบแล้วก็ยังเข้าข่ายความผิดจะทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนันโดยจะทำการลามกอย่างอื่นอันนี้ตามกฎหมายมาตรา388ด้วยนะนะคะก็นี่แหละคิดสั้นไปหรือเปล่าคิดน้อยไปเนาะคิดน้อยไปนะคะ
1: อาจจะเห็นข่าวช่วงนี้ไงพี่ใช่ไหมเห็นข่าวเกี่ยวกับพระไม่ดีก็เลยนะ
0: เรียนแบบ
1: แบบชุดพระมาใส่นะโอ้ครับผม
0: ค่ะคือใส่ร้องเพลงไม่ว่าแต่ว่าจะทำแบบท่าลามกด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: อ่า

0: ครับผม
1: เมื่อวานวัยยาวัชกรและลูกศิษย์ของวัดจุฬามณีแฉมีคณะมาขอจัดสร้างวัตถุมงคลน้องดง
0: ครับ
1: เออเ
0: ออแล้วทางวัดไม่อนุญาตใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เลยอยากจะทำให้เกิดความไม่พอใจเออก็เลยแบบมีการมาแฉวัดอะไรกันตอนนี
1: ้นั่นแหละ
0: อืม
1: นี่ค่ะในเพจวิเกียนอ่ะเขาบอกว่าวงการพะโล้เอ้านี่คือเปลี่ยนชื่อวงการแล้วเหรอวงการพะโล้สั่นสะเทือนอีกแล้วนะคะตอนนี้มีดราม่าจากวัดดังแถวๆอัมพวานั่นก็ล่าสุดนักข่าวก็เลยเดาเลยคาดว่าน่าจะเป็นวัดจุฬามณีอยู่ที่อัมพวาก็บรรยากาศก็ยังปกตินะคะประชาชนก็ยังคงเดินทางไปที่วัดนะจำนวนมากวันธรรมดาก็เบาบางแหละแต่ว่าเขาบอกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่วัดนี้นะคนเยอะนะคะคนเยอะเลยนี่วัยวัชกรของวัดบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับวัดจุฬามณีเพราะว่าในภาคกลางเนี่ยมีวัดชื่อดังที่มีชื่อเสียงมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้หลายแห่งเพราะฉะนั้นกระแสข่าวก็คิดว่าไม่น่าจะเหมือนวัดที่อยุธยาท่านว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าถ้าฟังผู้บังคับการกองปราบเลยเนาะท่านก็บอกว่ายังไม่พูดชัดเจนอ่ะแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอหน่อยละกันไม่รู้วัดไหนเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงอ๋อนี้ก็คือพูดถึงไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยนะคะคือนักข่าวก็ถามไปนิดนึงท่านบอกว่าโอ้ยไม่รู้ข้อมูลมาจากแหล่งไหนแต่ว่าในส่วนกองปราบเนี่ยยังไม่มีประเด็นนี้ท่านก็ว่าอย่างนั้นสั้นๆ นะคะยังไม่มีประเด็นนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็รอเหมือนรอให้มีหลักฐานให้ชัดเจนก่อนนะคือเขาบอกกองปราบไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นทำในเรื่องของที่วัดนี
1: ้ค่ะครับอาจจะเป็นตำรวจกองอื่นได้ไหมหน่วยอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้น้องบอกว่ามีสองสีกาใช่ไหมที่วัดพุทธไทยสวรรค์อ่ะเปิดตัวแล้วนะสีกาชื่อสีกาแป้นนะคะ
0: อ๋อครับผม
1: มาแล้วมาแล้ว
0: ที่ต้องที่ต้องโดนสอบด้วยใช่ไหมที่มีความเชื่อมโยง
1: ใช่ค่ะใช่พอดีไปตามรายการของพี่พุทธมาพุทธะอภิวันนะคะโอ้โหแกก็เป็นลุยมากเลยนะก็แกก็บอกว่าสีกาแป้นเนี่ยตอนแรกก็สามารถเข้าถึงกุฏิของอดีตพระอธิโชติได้เหมือนกันคนนี้อนุญาตให้ขายประทัดให้ขายประทัดสีกาเอ๋นี่ขายผู้เหร
0: อขายวัตถุมงคลด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าสีกาแป้นเนี่ยเป็นคนเก่าอยู่มาหลายปีนะคะมาก่
0: อ
1: นมาก่อนที่หลวงพ่อจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสด้วยซ้ำเป็นคนจัดเรื่องอาหารเช้าสายบ่ายอุ้ยบ่ายไม่จัดแล้วสิจัดสองมื้อนะเอาแต่ทำไมในช่วงหนึ่งของรายการคุณพุทธแกพูดบ่ายด้วยอ่ะสีกาแป้นจัดการเรื่องงานเช้าสายบ่ายอ่ะจริงๆบ่ายไม่ฉันแล้วเนาะก็คาดว่าน่าจะดูแลเรื่องเงินด้วยค่ะแต่ว่าพอสีกาเอเข้ามาทางหลวงพ่ออดีตหลวงพ่ออนุญาตให้สีกาเอมาทำแทนสีกาแป้นก็เลยหายไปจากวัดมาทราบอีกทีหนึ่งนะคะไปต่างจังหวัดแล้วแต่ว่าคุณพุทธเนี่ยแกไม่ฟันธงว่าสนิทระดับไหนแต่ในสายตาชาวบ้านคือเข้านอกออกในได้แล้วก็อยู่ๆก็หายไปแล้วสีกาเอ๋ก็ผงาดเลยสุดท้ายก็จบที่ คลิปนั่นแหละ

0: อืม
1: อืม
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เนาะเราเดือดร้อนไปหมดนะครับตอนนี้แม้กระทั่งเขาบอกว่าหมาที่หมาบางแก้ว10ตัวที่อยู่ที่หน้ากุฏินะครับของอดีตหลวงพ่อโชตินะพี่นะโดนจับไปด้วยโดนสั่งย้ายไปด้วยนะครับเพราะมันเห่าแล้วมันเหมือนมันดุอ่ะจำได้วันแรกที่ตำรวจลงอ่ะโอ้โหมันเห่าอย่างนี้ฮะใครจะมาจับพระเขาจับเจ้าของเขามันเห่าไม่รู้จะกัดหรือเปล่านะนี่ฮะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับไล่ต้อนไล่จับกันทั้งหมด10กว่าตัวนะฮะเป็นสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับหรือว่าสมีโชตินะฮะแกเลี้ยงเอาไว้นะแกเลี้ยงคอยดูต้นทางไว้ใครแปลกหน้ามาเองเห่าด้วยเวลามีเสียงหมาเห่าเนี่ยจะได้อยู่ในกุฏิจะได้รู้ด้วยนะว่าใครมาใครไม่มายังไงนะแกก็เลี้ยงไว้เนี่ยเมื่อวานเอารถบรรทุกนะครับมาขนไปเลยครับ10กรง10ตัวนี
1: ่
0: น
1: ะครับ
0: เนี่ยก็เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยทีนี้เกิดเดี๋ยวมันไปกัดเจ้าหน้าที่กัดคนที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดนะฮะเพราะเจ้าของไม่อยู่แล้วนี่เจ้าของเขาไปแล้วอ่ะนะครับ
2: หลวง
0: คร
2: ับ
1: แล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะ
0: ก็เขาบอกว่าเคลื่อนย้ายตอนนี้ยังไม่รู้เอาไปไหนนะฮะทางสำนักพุทธเขารับไปดูแล
1: โอ
0: ้ครับผมนะฮะเขาโดนจับ
1: สำนักพุทธรับไปดูแล
2: นักข่าวหน้าใหม่มาแล้วครับ
0: อ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: เดี๋ยวรับสายกัน
3: บอกข่าวเล่าความ
1: ดีนะพี่ก็ทักมาอย่างนี้นะชอบ
2: ครับดี
0: ครับความไม่บอกเราเลย
2: ครับ
1: พี่ล่าจังหวัดตาก
0: สวัสดีครับ
2: ครับอยากจะพูดถึงการเกษตรที่ทำไร่ข้าวโพดกันครับเพราะว่าราคามันถูกมากครับตัวนี้
1: แล้วข้าวโพด
2: ครับเพราะภาคเหนือตอนล่างและตอนบนเนี่ยเขาทำกันเยอะเลยครับรวมไปถึงเพชรบูรณ์หลุมสักอะไรเนี่ยคือ มันไม่มีอะไรจะมาทดแทนได้ครับเพราะว่าหน้าแล้งมันแหล่งน้ำมันไม่ดีปลูกอย่างอื่นมันก็ตายหมดเพราะปลูกข้าวโพดเนี่ยมันเป็นฤดูฝนพอฝนหมดมันก็พอดีกับอายุข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวกันครับเพราะว่าปีนี้มันปุ๋ยเขาสู้รบกันสงครามเกิดขึ้นปุ๋ยมันแพงมากครับลูกละพันกว่าบาทแล้วทีนี้พวกยาพวกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดมันก็แพงรวมไปถึงไอ้แรงงานด้วยครับเพราะว่าฟังแล้วขอให้ช่วยกระตุ้นรัฐบาลหน่อยครับว่าเกษตรกรตรงนี้ลงทุนมากแล้วก็ดูแล้วจะขาดทุนกันเยอะครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยตรงนี้ครับขอช่วยหน่อยครับ
1: ตอนนี้ข้าวโพดอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วพี
2: ่ก
1: ็ใกล้เก็บเกี่ยวหรือยัง
2: ถ้าเก็บเกี่ยวนี่ถ้าเป็นฝักก็เริ่มหักกันได้เป็นฝักแต่ว่า
1: เริ่มแล้วใช่ไหม
2: ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าข้าวโพดแห้งนี่ก็ยังครับลองก็ถ้าจะอยู่ได้เนี่ยถ้าข้าวโพดแห้งจัดเลยเนี่ยก
1: ็
2: ประมาณ10บาทอะโล10บาทถึงจะอยู่ได้ครับ
1: ต้อง10บาทถึงจะอยู่ได้ใช่ไหม
2: ครับเพราะว่า มันแพงจริงๆครับปุ๋ยที่ผ่านมาครับแล้วผมอยากฝากไปถึงส.ส.ฝ่ายค้านด้วยครับช่วยดูแลไปถึงรัฐบาลด้วยครับบางทีเขารับของนอกเข้ามาเกินไปหรือว่าของคนไทยเนี่ยขายได้ถูกอะไรเงี้ยขอช่วยฝากสสฝ่ายค้านช่วยเสนอญัตติไปยังสภาด้วยครับพอเรื่องนี้ถ้าดูแล้วรัฐบาลก็ดูเหมือนนิ่งๆเหมือนกับที่ผ่านมาไม่มีใครมีผลงานช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านนี้เลยครับก็ถูกกันมาหลายปีแล้วเกษตรกรเหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงว่าเขาขายสินค้าได้ราคาพออยู่ได้เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็มีความสุขกันครับก็สบายดีครับคือรัฐบาลก็ไม่ต้องห่วงขอให้ช่วยปรับตรงนี้ปรับให้ได้ราคาพออยู่ได้ครับ
1: ค่ะไอ้ที่ข้าว

0: ข้าวเทียมลงมานี่คือเป็นข้าวเทียมเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเหรอที่น่า
1: ครับครับ
0: มาจากเพื่อนบ้านเหรอคะ
1: สินค้าน
0: ำเข้ามาเหรอ
1: ก็ใช่ครับมันมีเคยมีประวัติครับเขาเคยเอาจากของพม่าอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วของคนไทยก็ถูกด้วยครับที่ผ่านมานะครับแต่อย่างปีนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ
0: ยังไม่มีข่าวใช่ไหม
1: ครับก็ช่วยตุ้นทศฝ่ายค้านด้วยครับช่วยตรวจสอบด้วยครับรวมถึงนักข่าวทั้งสองด้วยครับผมก็ฟังเป็นประจำ
0: ครับ
2: ผม
0: รถจุดใดต้องราคา10บาทขึ้นนะอยู่ได้นะ9บาท8บาทนี้ไม่ได้แน่ค่ะ
1: หมายถึงว่ามันแห้งนะครับหมายถึงแห้งครับ
0: ค่ะ
1: มันแพงจริงๆครับปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเนี่ยเขาถุงละ10โลเขาก็ขาย 1,800-1,900 หรือถึง 2,000 ด้วยครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำกันครับไม่ทำ
0: มันก็ต้องใช้
1: ครับ
3: ค่ะข้าวโพดนี่เราเคยขายได้ราคาม
1: ีคนทำกันทั่วเลยครับ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้
2: ข้าวโพดเราขายได้ราคาดีสุดเท่าไหร่
1: ก็มีประโยชน์กับประชาชนชาวชาวที่ไอ้ราษฎรที่ยากจนอยู่ครับช่วยได้เป็นภูมิภาคเลยครับภาคเหนือตอนล่างตอนบนเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยครับก็รัฐบาลเนี่ยผมดูแล้วก็ชื่อเสียงดีแล้วก็หน้าตาดีคำพูดก็ดีแต่ว่าผลงานยังไม่ออกเลยครับถ้าผลงานออกสมัย
0: นี้ออก
1: เขาก็ต้องเรียกกันอีกเขาก็ต้องพูดถึงกันอีกครับ
0: ผลงานยังไม่ออกก็เลยไปฝากฝ่ายค้านอย่างนี้แหละคะพี
1: ่ก็ฝากฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบแล้วก็เสนอ
0: ฝ่ายค้าน
1: ให้ความดูแลทางด้านนี้หน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงครับเพราะว่าลงทุนกันมากเลยท่านครับ
2: ราคาเราเคยถึง10บาทไหมพี่บาท
1: เคยถึงครับเคยถึงตอนที่พลเอกประยุทธ์เข้ามา5-7ปีแรกเนี่ยถูกตลอดพอปีที่8ที่9ตอนที่เขาจะไปแล้วมันเคยถึงครับตอน
2: กลับไป
1: ในปี5ปีแรกถูกจนไม่รู้ทำอะไรกันหนีเข้ากรุงเทพกรุงไทยกันเยอะแยะเลยทำไม่ไหว7-8ปีถูกพอเขาจะหมดเวลาอีก2ปีมันแพงครับครับแพงๆมันตอนนั้นก็ปุ๋ยก็ยังไม่ถึงพันกว่าบาทตอนนี้มันที่ผ่านฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันแพงครับมันแพงที่ว่าการสู้รบกันนะเพราะว่ามันลูกพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยตรงนี้หน่อยครับเพราะว่ามันถ้ารัฐบาลทำได้รัฐบาลก็มีคนพูดถึงมีคนอยากให้เข้ามาอีกครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยตรงนี้ก็ไม่อยากให้เข้ามาละรัฐบาล
2: โอ้ก็ต้องฝากไปจนกระทรวงเกษตรเขาเพื่อไทยเขาดูนะ
1: ก็อะไรพันธุ์ของสุพยงปจีอะไรเนี่ยก็ตรงนี้ถ้าเขารู้แล้วอยากจะช่วยก็เชิญเลยครับอยากจะช่วยให้มันเกษตรกรได้อยู่ได้พออยู่กันได้ครับ
2: โอ้ช่วยหน่อยนะ
1: ครับ
2: ก็ขอฝาก
1: ให้หลังได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: เพลงเก่าครับเพลงเก่าของใครก็ได้ครับเพลงเก่าๆจะเป็นฉายาหรือว่าสอนเพชรอะไรอย่างนี้ครับ
0: โอ้ได้ครับคุณ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะ
1: ครับที่ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ฝากด้วยนะครับ

0: อือข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: อืมนะฟังดูก็แยกกันทุกกลุ่มนะพี่นะ
0: ใช่
1: ภาวะต่อเนื่องมาสงครามมาเศรษฐกิจอืมครับ
0: ค่ะปากท้อง
1: สู้สู้สู้สู้
0: จำเป็นค่ะเราต้องทำมาหากินโจรก็ต้องระวัง
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้มีอยู่แก๊งหนึ่งก็เฉพาะเจาะจงรุ่นนี้อีกแล้วนะคะนี่ที่นาจอมเทียนชลบุรีนะคะตำรวจไปขยายผลคดีลักมอเตอร์ไซค์จนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะสองคนค่ะนายสาธรกับนายดำรงส่วนใหญ่ก็ไปลักมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลากลางคืนนะคะคือเนื่องมาจากว่าเขาขยายผลมาจากว่าตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาไปยึด Honda Forza 350มีคนไปแจ้งหายไว้ที่สภ.ศรีราชาก็เลยขยายผลมาจับผู้ต้องหาสองคนเนี้ยก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักมอเตอร์ไซค์ต้องฮอนด้ารุ่นนี้เท่านั้นในพื้นที่ชลบุรีลักมา5คันแล้วนะคะถามว่าทำไมต้องมุ่งเป้ารุ่นนี้อ๋อราคาสูงเป็นที่ต้องการในตลาดราคามันสูงแล้วต้องรุ่นนี้สีนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะฮอนด้าไฟซ่าเนี่ยพอได้มาเอาไปไหนไม่ชำแหละนะคะเพราะว่าจ้างบริษัทขนส่งเอาขึ้นไปทางภาคเหนือก่อนจะมีผู้มารับช่วงแล้วก็ลักลอบส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะเขายอมรับว่าเขาทำเป็นขบวนการเลยนะตั้งแต่มีรถตะเวนดูแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปขโมยแล้วก็ว่าจ้างขนส่งตรงต่อขึ้นเหนือลักลอบออกนอกประเทศตอนนี้สามารถติดตามกลับมาได้3คันส่วนอีก2คันที่2คนนี้เนี่ยเพิ่งขโมยไปนี่นะคะทราบว่าขณะนี้ถูกส่งข้ามประเทศไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเจ้าของก็ผ่อนกุญแจอยู่ค่ะน้องรุ่ง
1: ครับเรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยเลยระวังนะคะใครใช้รุ่นนี้อยู่แถวชลบุรีเข้าใจว่าแก๊งน่าจะยังมีอีก
1: โอ้ฟอร์ซ่าใช่ไหมพี
0: ่ฟอร์ซ่า350นะคะเป็นที่ต้องการมากเลย
1: โอ้มีใบสั่งมาว่าเอารุ่นนี้เลย
0: ต้องรุ่นนี้มีโซ่ก็ล่ามโซ่ไว้ล็อกคอคือทำทุกอย่างต้องไม่ให้โจรมันเอาไปได้นะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหมันถ้าดูดีตรงไปกี่คันแล้วไม่รู้แต่ว่าไอ้รถล่าสุดที่มันขโมยได้มาคืนเดียว5คันเนี่ยส่งไปแล้ว2เหลือ3ตำรวจยึดได้พอดีตามจับได้โชคดีมากเลยเจ้าของอ่ะหมายถึงว่า3คันนี้นะอีก2คันนี้คือโชคร้าย
1: โอ้โห
0: ราคาเท่าไหร่ เริ่มต้นที่107นะคะ Honda Forza เนี่ย
1: โอ้มันได้ราคาดีนี่เอง
0: เออ107
1: คือถ้า107มือเอามาขายมือ2แบบ 3-4 หมื่นคนรีบแย่งกันอยู่แล้วนะ
0: โอ้ถ้ารุ่นแต่งพิเศษก็ 200,000 ค่ะน้องดง
1: นั่นไงพอเราไปขายมันก็เลยได้ราคา
0: ใช่ไอ้รุ่น108เนี่ยมันเชื่อมต่อกับมือถือสมาร์ทโฟนได้นะคะเนี่ยวัยรุ่นนิยมกันไม่น่าแล้วมันทำไมมันถึงแพงนะคะ Honda Forza 350นี่ค่ะผ่อนทีนึงก็กี่พันเดือนละ 6,000มือหนึ่งมือสองแต่พวกนี้มันก็ว่าคือมันตะเวนก่อนไง
1: ครับ
0: ตะเวนแล้วก็ไปดูลาดเราเป็นทีมทำงานเป็นทีมนะคะ
1: โอ้นะ
0: โอ้โหนี่ค่ะถ้าผ่อน60เดือนนะคะรุ่น107เนี่ยจะประมาณ 4,000 กว่าอันนี้คือเข้าไปดูในลิสซิ่งของธนาคารกรุงศรีเลยนะวัยรุ่นนิยมผ่อนกันเดือนละประมาณนี้แหละค่ะ 4,000 ถึง 6,000 บาท
1: โอ
0: ้60เดือนนะคะเพราะรถมันแพง
1: รถมันแพงนะ
0: รถมันแพง เกือบ 200,000 นะ
1: วันนั้นผมคนที่ผมนั่งในพวกไรเดอร์เนี่ยนะฮะแล้วมอไซค์คันนึงที่มารับเนี่ยเขาก็เป็นแบบติดสติ๊กเกอร์ของค่ายนั้นเลยนะบอกเลยก็ติดของแกร็บเนี่ยนะฮะเขาก็ติดโฆษณาไปเลยนะผมถามว่าโอ้ทำไมโฆษณาให้เขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รถคันนี้มาเนี่ยโดยการผ่อนรายวันกับแกร็บเขาเลยเขาจะมีอย่างนี้ด้วยนะพี่สี
0: เหมือนแท็กซี่เลย
1: เขาบอกว่าเขาบอกว่าสมมติเขาขับวันนี้เขาได้เงิน800 บาทเนี่ยเขาต้องจ่ายวันละ170หักออกไปเลย
0: ก็คือมีค่ารถมีผ่อนรถไปด้วย
1: ผ่อนรถไปด้วยเพราะฉะน
0: ั้
1: นส
0: ิ
1: ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะไม่ต้องมาหาค่างวดละเพราะว่ารายวันเนี่ยเขาถูกหักจากรายได้ที่เขาได้มาอยู่ละวันละ100ผมจะไม่ได้140หรือ170เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับวันนึงเขาถูกหักไปเขาบอกประมาณแล้ว2 ปีรถคันนี้จะเป็นของเขาเลย
0: อันนี้ก็ดี
1: ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคุณหวังเผื่อว่าแบบว่า
0: เป็นทางเลือก
1: ใช่ฉะนั้นแกบอกว่าแกก็จะไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนต้องหาค่างวดเพราะว่าก็เหมือนหักจ่ายเป็นรายวันไปอยู่ละจ่ายเป็นรายวันไป
0: อันนี้ก็ดีนะคะ
1: เหมือนมอไซค์ก็มีหลากหลายรูปแบบ
0: ทำงานไปไม่เหมือนก็เหมือนแท็กซี่อะนะที่ปั่นกับอู่อะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ลูกค้าน้อยอะทำไงอะ
1: ก็แต่มันยังแค่วันละร้อยมันต้องได้ไหมพี่วันละ140มันต้องวิ่งโอ้คนเราวิ่ง 6-7 ชั่วโมงต่อวันจะไม่ได้เลยใช่ไหมมันก็ต้องได้นะ
0: วิ่งจนได้อ่ะเออขยัน
1: ก็วิ่งจนได้แหละ
0: เอาจนได้อ่ะเออขอให้จนได้แหละนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่เขาบอกว่าเห็นที่ว่าเนี่ยขโมยขโจรเนี่ยมันเยอะด้วยอาจจะด้วยไม่รู้สภาพเศรษฐกิจเกี่ยวหรือเปล่านะครับคนเรานี่ก็น้ำจิตน้ำใจน้อยลงนะเขาบอกว่าอย่างที่อุดรเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของเนี่ยเขาทำกระเป๋าตังค์หล่น
0: ครับ
1: นะเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดว่าใครผ่านมาแล้วมาเก็บเผื่อจะมาคืนเขาปรากฏว่าดูทรงแล้วไม่คืนแน่ครับเพราะว่า
0: ไม่ยากจะ
1: คนคนที่มาเอาเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าตั้งใจแบบวกรถกลับมาเอาเลยนะครับเจ้าของกระเป๋าเนี่ยชื่อคุณออยนะครับอายุ47 ปีที่อุดรธานีนะเมื่อวานนี้ไปแจ้งความไปละนะครับพร้อมกับเอากล้องวงจรปิดนะเป็นหลักฐานภาพชายหญิงคู่หนึ่งนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็หยิบกระเป๋าตังค์ยี่ห้อโค้ดของเธอนะครับเธอทำหล่นไว้แถวหน้าบ้านนะหน้าบ้านเธออยู่ที่ถนนสายสามพร้าวพิบูลรัตน์นะครับเมื่อวันที่9 กันยานะฮะเขาบอกว่าข้างในก็มีพวกบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตเงินเนี่ยมีประมาณ3,000นิดติดตัวติดกระเป๋าเนี่ย3,000นะครับแต่ที่เธอบอกโอ้โหเจ็บใจคือวงจรปิดเนี่ยชายหญิงคู่นี้เนี่ยนะฮะขี่เนี่ยนะเลยกระเป๋าตังค์เธอไปแล้วนะเขาบอกเบรกชนิดล้อลากเลยอ่ะเบรกเอี๊ยดล้อไม่ฟรีเลยนะเอี๊ยดเลยนะเขาเห็นกระเป๋าเบรกล้อฟรีกลับมานะครับหยิบกระเป๋าแล้วไปต่อเลยฮะไม่มีท่าทีว่าลังเลว่าจะเอาไปคืนที่ไหนกันดีเธอนี่กระเป๋าตังค์เนี่ยยุคนี้นะพี่เจอเนี่ยมันก็วัดใจคนเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้สึกแบบอายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะกระมิดกระเมียนไม่นะ
1: ชั่วโมงนี้ครับพี
0: ่ชั่วโมงนี้ไม่เมียนละ
1: เอาไปก่อนไม่คิดว่าคนมิดจะจับภาพตัวเองได้หรืออย่างไรนะฮะพี่ออยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเขาเลยบอกว่าฝากถึงคนที่เก็บได้หน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอากระเป๋ามาคืนเพราะว่ามันมีเอกสารสำคัญนะที่ต้องใช้คือไม่ได้ติดใจเรื่องเงินหรอกถ้าคุณจะหยิบเงินออกแล้วอยู่ๆเอากระเป๋ามาคืนที่โรงพักแอบเอามาวางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยแจ้งหรือส่งไปรษณีย์มาคืนก็ได้นะตามที่อยู่ในบัตรประชาชนน่ะนะครับมอไซค์ล้อลากเบรกเอี๊ยดล้อฟรีเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าฟังเราอยู่ก็วงจรปิดเขาจับภาพท่านได้แล้วนะ ถ้าผมเชื่อว่าเพจข่าวในอุดรเนี่ยเขาเอาไปเล่นเพจข่าวเนี่ยเขาเผยวงจรปิดด้วยนะเขาเห็นหมดนะนะครับเพราะฉะนั้นส่งไปคืนเขาดีกว่ากระเป๋าสตางค์สีดำยี่ห้อโค้ดนะครับขอว่าอย่างนั้นเออ
0: โอ้
1: ก็ที่บอกพี่ยุคนี้มันเปิดมาเจอเงิน 3,000 น่ะโอ้เอาดิคืนทำไมล่ะเออเอาดิมันหล่นอยู่เราไม่ได้ไปหยิบของใครมานี
0: ่แสดงว่าเขาก็รู้ใช่ไหมว่ายี่ห้อนี้มันมีราคาอย่างนี้หรออ
1: ่าใช่ยี่ห้อโค้ดเขาก็ต้องพอจะรู้อยู่แล้วนะพี่นะแล้วเปิดมาเจอเงินเงี้ยก็มันก็วัดใจคนในยุคนี้เหมือนกันนะถ้าเพื่อแต่ถ้าเป็นพวกเดี๋ยวพี่ๆคนฟัง95เนี่ยคืนหมดแหละพี่บอกเหรอเหรออันนี้พี่ๆจะเหรอเหรอ
0: คืนแล้วมั่นใจ
1: ใช่ไหมคืนอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่คนที่เขาทำหายเขาก็ทุกข์ใจอะนะ
0: จริงทรัพย์สินของเขาใครๆก็หวงอยากได้นะคะค่ะพูดถึงเรื่องของคนที่แต่งชุดไรเดอร์นะคะเมื่อวานตอนใกล้ค่ำค่ะ18:39 นี่ตามกล้องวงจรปิดสองคนนี้แต่งตัวเหมือนคนขับรถส่งอาหารของไรเดอร์เจ้าหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะฮะก็ไปถึงคนหนึ่งถือกล้องถือมือถือถ่ายคลิปอีกคนหนึ่งเอาหินปานะคะคว้างปาก้อนหินเข้าใส่บริเวณห้องนอนลูกสาวคือได้ยินเสียงกระจกแตกกระจายเลยนะคะก็ปามาหลายรอบหลายครั้งแล้วก็ขับรถหนีไปค่ะนี่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการข่มขู่หรือเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆที่นายอัจฉริยะกำลังเกาะติดอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบอยู่หรือไม่นะคะก็เดี๋ยวรอวันนี้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร
1: ครับผม
0: โอ้โหคือเรียกว่าปาแบบถล่มห้องนอนเลยอ่ะใส่หมวกกันน็อกถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ Honda เหมือนกันอันนี้เป็น Honda PCX สีดำนะคะไม่ติดแผ่นป้ายมาจอดหน้าบ้านหลังบ้านนะคะก่อนจะนำก้อนหินที่เตรียมใส่ถุงมาปาใส่หน้าต่างชั้น2หลายก้อนเลยนะคะบ้านคุณอัจฉริยะนี่อยู่สุขสวัสดิ์พระประแดงนะคะก็คุณอัจฉริยะเองก็บอกว่าห้องนั้นน่ะห้องเดิมเนี่ยเป็นห้องนอนของคุณอัจฉริยะแต่ตอนนี้สลับกับลูกสาวได้ไม่นานให้ลูกสาวไปนอนห้องนั้นแทนแล้วก็เคยได้รับคำเตือนจากผู้ใหญ่บางคนเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก็เลยเพิ่มความระมัดระวังก็เลยเปลี่ยนห้องนอนอ้าวให้ลูกสาวมารับเคาะเหรอก็กำชับรปภ.แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไหวเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นใครยังไงนะคะรถไม่ติดป้ายทะเบียนเตรียมก้อนหินมาเป็นถุงเลยแล้วก็ใส่เสื้อไรเดอร์ด้วยนะแต่งชุดเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะมากันสองคน
1: ครับ
0: ค่ะตามพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกันต่อนะคะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-11
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มาแล้วนะคะ6:12 นเช้าวันอังคาร15 กันยายนนะคะวันนี
1: ้ครับผม
0: สว
1: ั
0: สดีทักทายทุกท่านนะคะหลายท่านก็บอกว่าเป็นเช้าที่ฝนไม่ตกอ้าวเดี๋ยวตกนะคะไม่ใช่ไม่ตกนะพี่พระพรหมตกไม่ได้ตัดยางมา4วันแล้วนะคะอ๋อค่ะบางที่ก็ตกหนักไปแล้ววันนี้ก็ฟ้าใสนะคะ
1: ครับ
0: ฟังอยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังสวัสดีนะคะชาวจังหวัดตราดที่ทักเข้ามานะคะ
1: อยู่ที่ไหนไม่ตกเลยจากกรุงเทพเนี่ยผมไม่คิดว่าเช้านี้เนี่ยนะฮะโอ้โห
0: ก็ติด
1: รถลานะน่าจะหายห่วงนะฮะ
0: ใช่ไหมต้องรถติดแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: มาดูข่าวบันเทิงเดี๋ยวมีใครบ้างอะเนี่ยข่าวเรื่องของคำสารภาพของหมอผีซะหน่อยไปดูหรือยัง
1: หนังพี
0: ่ฮะ
1: ยังไม่ได้ดูเลยพี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าโรงเลย
0: โอ้รายได้ที่สู่250 ล้านแล้วนะคะ
1: โอ้นะฮะ
0: เรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนมีมนต์ขลังเนาะคือทำออกมาแล้วคนชอบอ่ะกลัวก็กลัวนะแต่ก็ชอบดูนี่ค่ะเขาเมื่อวานเขาเฉลียงเขาฉลองไม่ใช่เฉลียงเขาฉลองยิ่งใหญ่ไปแล้วนะคะภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีรายได้ทะยานพุ่งสู่250 ล้านนะคะนี่เป็นหนังเรื่องที่2ที่รายได้ทะลุ100 ล้านของของแจ็คอะแจ็คเดอะโกสอะเขาก็ยอมรับว่ามันเกินฝันเกินความฝันจริงๆแจ็คบอกว่านี่เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการทำโปรเจกต์ต่อไปพร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าต่อไปเขาจะผลิตเฉพาะหนังสยองขวัญและระทึกขวัญเท่านั้นไม่ทำเรื่องอื่นเลยเนี่ยเรื่องที่สองที่ทะลุร้อยพูดไม่ออกมันเป็นสิ่งที่คิดไว้เยอะส่วนมากก็จะเริ่มต้นที่ร้อยแหละเวลาทำหนังทุกคนก็เวพรกันว่าเอ้ยยังไงร้อยล้านร้อยล้านนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้250 ล้านเกินฝันรายการผีรายการหนึ่งที่ทำออนไลน์มาแล้วก็ถูกหยิบยกมาเพิ่มเอามาเป็นหนังเป็นแล้วได้แสดงนักแสดงที่มีคุณภาพมาด้วยนะทีมโปรดักชั่นดีมากไกลจริงๆเกินฝันมากเขาว่าอย่างนั้นนี่โอ้โหก็มีสองเรื่องแล้วนะเขาถามว่าแล้วเรื่องต่อไปล่ะก็เรื่องต่อไปไม่ต้องถามเขาบอกแล้วเขาจะทำเฉพาะเรื่องสยองขวัญเท่านั้นและมีความมั่นใจมากขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบยกหางตัวเองนะแต่มั่นใจจริงๆเพราะว่า เรื่องต่อไปจะทำเป็นหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าต้องกันกองมาดีมีทีมคอยช่วยนะว่าเรื่องนี้สิลองเป็นเรื่องนี้ไหมเลยพวกนี้นะคะก็ฟังทีมทีนี้พอมีหลังบ้านเก่งแบบนี้ก็ทำงานง่ายเลยนะคะก็บอกว่าเรื่องต่อไปประชุมกันแล้วแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ก็ออกมาแนวสยองขวัญเหมือนเดิม
1: อ๋อมีคนมาทางนี้เหรอ
0: ค่ะ
1: คือแกก็มีฐานแฟนคลับจากรายการวิทยุเขาอะนะ
0: ใช่
1: ก็ต้องมาทางนี้แหละ
0: หมอผี
1: ครับ
0: ก็คุณพระเอกอ่ะอเล็กอ่ะอเล็กธีรเดชอ่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วค่ะสมัยก่อนนี่ไม่ยากไม่ง่ายนะกว่าที่จะมาเป็นพระเอกร้อยล้านเนาะ
1: ครับ
0: นะคะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อเล็กก็ไม่ติดนะถ้าเรื่องต่อไปจะเป็นอเล็กอีกเนาะเป็นพระเอกให้กับแจ็คเดอะโกสต์นะคะ
1: ครับนี่พอคุณอเล็กเป็นพระเอกร้อยล้านใช่ไหมนี่ฮะก็เลยถูกแซวไงว่าทีเนี้ยเดี๋ยวคุณโบเมลดาแฟนสาวเธอเนี่ยจะเรียกสินสอดร้อยล้านนะ
0: ข่าวออกมาน
1: ะว่าแต่งงานนะนี่นะครับหลังจากที่กวาดรายได้นะที่พี่สีบ้านนะ250 ล้านใช่ไหมเรื่องนี้นะครับ โอ้โหก็เลยขึ้นแท่นเป็นพระเอก200 ล้านนั้นแฟนสาวเธอก็ขี้เล่นอยู่แล้วนะแฟนสาวเธอให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าก็ถ้าจะมาขอทีเนี้ยก็คงต้องสินสอด100 ล้านแล้วล่ะไม่รู้เป็นพระเอก250 ล้านนี้นี่ได้เท่าไหร่นะ
0: ไม่รู้เขาน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะคงคุยกันตั้งแต่แรกแล้วล่ะคิดว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ระบบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่น้อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกอะไรคนบอกว่าเขาเหมือนกับเป็นพระเอกให้ของค่ายเนี้ยหลายเรื่องแล้วด้วยเนี่ยค่ะเราก็ไม่ทราบว่าทุนที่เขาลงเท่าไหร่นะหนังประเภทนี้เนาะ
1: ครับ
0: เยอะไหมหนังผีต้องใช้โปรดักชันเยอะไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
1: ค่
0: ะแต่ที่ว่าน่าจะเยอะอยู่แหละ
1: ครับ
0: ยังไงคนก็ชอบหนังผีทำสารภาพของหมอผีเอาไปดูดุนกันนะหนังไทยยังไงก็ตื่นเต้นดีแหละคิดว่าอย่างนั้นนะนี่คาดเดาเอายังไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: ค่ะเนาะถือถ้าไม่ดีจริงนี่คงไม่ทะลุ200นะ200 ล้านนะ
0: ฮะยังไงก็คนก็ชอบอะแนวเนี้ย
1: ครับมาที่อีกท่านหนึ่งนะครับนี่มีข่าวลือครับคุณแอนโทเนียนี่เป็นอดีตใช่ไหมพี่อดีตนางสาวไทยใช่ไหมอดีต
0: มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส
1: นะครับก็มีภาพหลุดออกมาว่าเธอเนี่ยไปนั่งทานข้าวกับนักฟุตบอลนี่เนี่ย
0: ทีมชาติเหรอ
1: จริงครับจริงก็ไม่แปลกนะคนการคือเดี๋ยวนี้วงการกีฬานะก็ต้องอยู่กับพวกศิลปินนางแบบอะไรแบบนี้นะ
0: ดาราก็ไม่แตก
1: ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ดูนะก็ดูกับตันช้างสิ
1: ตอน
0: น
1: ี้
0: ข
1: ้
0: างล็อกหน้าดู
1: ครับนะก็มีภาพหลุดออกมานะครับว่านี่แหละไปเหมือนกับออกเดทออกเดทกับนักกีฬาฟุตบอลนักข่าวก็เลยไปถามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มๆมาจีบหรือเปล่านะครับตัวเธอก็บอกว่าตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังนะครับนะก็เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่สเปคของตัวเองเนี่ยก็ต้องมันไม่มีสเปคตายตัวนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที่เจอผู้คนมากมากหน้าหลายตาเจอคนแบบหลากหลายความคิดหลากหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วถามอ้าวแล้วเป็นนักฟุตบอลได้ไหมเธอก็บอกได้ไม่ติดเลยค่ะ

0: นะไม่ต้องไปหาภาพดูนะว่าเป็นใครนะคือเธอไม่ได้เอ่ยชื่อไงพี่เธอไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครไงก็เลยนะครับว่าเป็นใครอย่างไรนะแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าย้ำว่าเธอยังโสดนะครับ
1: ไม่เอ่ยชื่อก็คืออาจจะมีคนเห็นครั้งเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: อืมเนาะน่าจะ
1: เออทำไม
0: ครับผม
1: ค่ะเรื่องของกีฬาเลยละกันนะคะก็เมื่อวานนี้เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้นักกีฬาก็ไปถึงกันพร้อมแล้วนะคะหลายประเทศเพื่อนบ้านผมญี่ปุ่นเองคือเกาหลีนะคะก็อยู่ใกล้กันเนาะสองประเทศนี้จริงๆเกาหลีญี่ปุ่นน่าจะเป็นพี่น้องกันนะก็เหมือนกันอ่ะบางทีก็แยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะ
0: ครับ
1: ประธานสมาคมบาสเกตบอลเกาหลีจวกที่พักนักกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าว่าเป็นอะไรที่ห่วยที่สุดท่านเคยเจอมาโอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะน
0: ี
1: ่ค่ะก็บอกว่าตอนนี้นักกีฬาบางชนิดเริ่มทำการแข่งขันไปแล้วล่วงหน้าก่อนพิธีเปิดรวมไปถึงบาสเกตบอลก็แข่งแล้วนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปเจอว่าที่พักนักกีฬาที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยแย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเตียงนอนในที่พักเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้มันสั้นเกินไปจนนักกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยไม่สามารถนอนแบบเหยียดตัวได้ขณะเดียวกันทางฝั่งของฟิลิปปินส์เลือกที่จะไปพักผ่านทาง Airbnb แทนเอาจองเองกันเลยเอาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหรอจากประสบการณ์ก็บอกว่านี่แย่ที่สุดแล้วนะนักกีฬาที่บางคนทีมของเขาเนี่ยสูงเกิน2เมตรนะไม่สามารถนอนเหยียดขาบนเตียงได้เลยมันเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลมันเป็นไปได้ยังไงเตียงอะไรเตียงไม่สูงเกิน2เมตรก็นอนแบบห้อยขาเหรอก็บอกว่าที่พักดังกล่าวนั้นคาดว่าถูกใช้รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ราว 2,000 คนตลอดเวลาการแข่งขัน2สัปดาห์เพราะฉะนั้นน่าจะมีปัญหาแน่ๆตอนนี้นี่เกาหลีก็จะไม่ทนก็เลยแฉเลยว่าเตรียมอะไรอย่างนี
0: ้ก็ไม่น่าเชื่อนะในระดับญี่ปุ่นนะพี่นะความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยโหจัดโอลิมปิกมาแล้วแล้วก็ด้วยมาตรฐานของเขาอ่ะนะก็ไม่รู้ว่าพลาดตรงไหนนะครับ
1: พลาดตรงนี้แหละเขาคงคิดว่านักกีฬาเอเชียตัวสั้นๆไม่เหมือนยุโรปหรือเปล่าเตรียมเตียงไว้แค่นี้แต่นี่เป็นบาสเกตบอลนะคะเขาต้องสูงหน่อยปรากฏว่านอนแล้วเนี่ยเหยียดขาไม่ได้เหยียดขาไม่ได้นะคะมันเป็นที่พักตายตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเขาเข้าใจแหละมันคงสั้นๆแบบว่าเป็นตู้อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยเขาโวยแล้วนะคะเกาหลีโวยละอะไรนอนไม่ได้แล้วทำไงอ่ะเนี่ยแต่เสียดายก็ไม่ถ่ายภาพมาให้ดูว่ามันยังไงเขาใช้แปลออกมาแล้วก็บอกว่าป่วยที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: อ
1: าเอเชียนเกม
0: ก็ยังมีเวลานะไม่รู้ว่าจะปรับปรุงได้ไหมนะหรือว่าเขาไม่ทนกันแล้วใช่ไหมพี่นักกีฬาเขาไม่ทนกันแล้วเนาะ
1: อูก็ไม่ทนหรอกก็ไปเช่าที่อื่นนะ
0: เช่าที่อื่นแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะฟิลิปปินส์อ่ะไม่ทนแต่ว่าเกาหลีเขาโวยก่อน
0: ค่ะเรื่องสภาพอากาศนี่ก็มีผลนะเห็นบอกว่าทัพนักกีฬาไทยไปถึงเนี่ยนะครับซ้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกหนักแล้วกีฬาบางประเภทเนี่ยมันต้องซ้อมกลางแจ้งไงแบบวอลเลย์บอลชายหาดอย่างเงี้ยนะครับยิงเป้าบินเทคบอลเรือใบพวกนี้มันต้องซ้อมแบบสถานที่จริงอ่ะนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยซ้อมไม่ได้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจที่นาโกย่าฝนตกทุกวันนะฮะกระทบต่อการเดินทางทั้งไปแข่งแล้วก็ไปซ้อม โอ้แล้วนี่ถึงเวลาวันจริงแล้วฝนตกก็กระทบเหมือนกันเนาะสิ่งที่เตรียมมา4ปีเนี่ยบางทีก็ต้องเตรียมรับมือสภาพอากาศด้วยนะพี่เนาะ
1: แต่ช่วงหลังเขาบอกว่าญี่ปุ่นอากาศแปรปรวนอย่างหนักนะคะเมื่อก่อนเขาบอกว่าช่วงหน้านี้ก็จะมีหิม

0: ต้องยังไงกีฬากลางแจ้งก็ต้องเลื่อนเนี่ยเนาะ
1: โอ้ก็ต้องไปทำตัวเองให้ชินกับสภาพอากาศนั้นแหละพี่ใช่ไหมถึงวันแข่งที่ฝนตกจะทำไงได้เรือใบฝนตกคุณจะไปทำไงได้คุณก็ต้องแข่ง
0: ก็ต้องแข่งต่อใช่ไหมเพราะนั้นนักกีฬาก็ต้องซ้อมมาให้เจอทุกสภาพอากาศนะ
1: เนี่ยก็ต้องใช้เนี่ยจังหวะที่ไปล่วงหน้าก่อนเนี่ยนะฮะสองสามสี่วันนี้ก็ลุยเลยฮะ
0: ลุยเลยนะคะ
1: ก็ตอนนี้เรามีหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับเดินทางไปรอต้อนรับแล้วนะครับพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับก็เป็นหัวหน้าคณะนะฮะที่จะไปดูแลนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของนักกีฬาไทยที่ตอนนี้แต่ละสมาคมก็เริ่มที่จะทยอยส่งนักกีฬาไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับ
0: บางทีก็แข่งแล้วนะเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงเราแข่งกับญี่ปุ่นเจ้าภาพโดนไป8ประตูต่อ0น้อง
1: ๆแล้วใครจับให้เราไปอยู่กับญี่ปุ่นเนี่ย
0: โอ้จะมาแก้ว
1: บอลหญิงญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกแล้วนะเขาเป็นแชมป์โลกแล้วอะเวิลด์คัพแล้วนะครับ
0: นี่ดูดีนักกีฬาเขาอะความสูงคือขอโทษนะเขาตัวเตี้ยกว่าเราเยอะเลยนะแต่เขาแกร่งมากนะเด็กคนนี้ยิงเอาเลยนะชบาแก้วโถปรากฏว่าไปเจอนัดแรกเจ้าภาพเฉยเลยก็ญี่ปุ่นครองบอลตลอดสุดท้ายยิงไปขาดลอยเลย8ประตูนะคะได้ไป3คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรสบาแก้วแม้ว่าจะไม่มีแต้มเมื่อวานแต่ก็มีลุ้นอีก2นัดนะคะเดี๋ยวเราจะเจออีกทีนึงกับไต้หวันในวันที่17แล้วก็เจออีกทีนึงกับเวียดนามวันที่21ค่ะเจออีก2นัดนะคะเวียดนามเนี่ยแพ้ไต้หวันเมื่อวานนี้เวียดนามแพ้ไต้หวันแล้วเดี๋ยว17เราไปเจอทั้งไต้หวันแล้วก็21เจอเวียดนามขอให้เราชนะเพื่อจะได้ไปเจอรอบชิงกับญี่ปุ่นอีกรอบนึงก็ได้สมมุติอันนี้กลุ่ม E นะคะกลุ่ม E ค่ะเราไปเจอเจ้าภาพเฉยเลยนะคะนัดแรก8ประตูต่อ0มีอะไรหูดับตับไหม้ขนาดนี้
1: เดี๋ยวช่อง9ของเราก็ส่งทีมข่าวกีฬานะครับไปเกาะติดเอเชียนเกมส์แล้วก็จะมีรายงานในทุกช่วงข่าวเลยครับนี
0: ่โอ้เออ
1: สำนักข่าวไทยนะฮะทั้งข่าวที่ข่าวข้าม
0: กัน
1: ก็จะได้เห็นภาพทีมนักกีฬาไทยเราเนาะในการลงแข่งขัน
0: ค่ะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่19เราจะได้เห็นขบวนพาเหรดของนักกีฬา
1: พี่เปิด19เหรอครับพี่
0: ใช่ค่ะ
1: อือ
0: 19นะคะพิธีเปิดเนาะ
1: อือก็คงจะมีความสนุกอยู่เนาะในการในคือญี่ปุ่นเวลาเขาทำอะไรก็คงจะน่าดูกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มี
0: ช่องหลักในการถ่ายทอดเอเชียนเกมคือช่องไหนPPTV เหรอใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ไม่แน่ใจเลยนะพี
0: ่ PPTV เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอีกฟุตบอลหญิงก็ PPTV ถ่ายทอด
1: อือครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขายังวนกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ดื่มถามพี่ๆเขาเลยว่าเดี๋ยวนี้เราจะดูเอเชียนเกมส์ได้ทางช่องไหนบ้างนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวไว้วันนี้เดี๋ยวหาคำตอบมาให้
0: คำตอบให้หน่อยเพราะว่าบางคนก็ชอบนะเพราะว่าบางชิ้นกีฬาเนี่ยคนไทยอยากจะไปเชียร์ด้วยซ้ำเพราะญี่ปุ่นมันไม่ได้ไกลนะคะ
1: ครับนะสมัยก่อนเขาก็จะวนถ่ายกันวันละช่องอย่างเงี้ยเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็ไม่รู้ว่าเลือกเฉพาะกีฬาที่แบบมีนักกีฬาไทยเท่านั้นหรือเปล่านะครับที่จะถ่ายทอดมา
0: ค่ะส่วนข่าวนี้ขอโทษนะใครที่กำลังรับประทานอยู่นะคะอันเนื่องมาจากว่ากีฬาไฮร็อกที่บ้านเราเพิ่งจัดไปอ่ะมีศิลปินดาราเข้าแข่งเพียบเลยนะต่างประเทศเขาก็จัดนะคะโด่งกำลังเรียกว่าได้รับความนิยมมากอ่ะไฮร็อกเนี่ยมีคลิปนักกีฬาหญิงคนหนึ่งเขาร่วมแข่งขันที่ปักกิ่งของจีนแล้วอุจจาระ

0: เรียราดกลางคันแต่เธอก็แข่งต่อจนจบในสภาพที่แบบโอ้โหเละตุ้มเป๊ะจริงๆสกปรกมากทีนี้ก็เลยวิจารณ์ถึงสุขอนามัยและแนวทางในการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพอะเนาะล่าสุดไฮร็อกเพิ่มกฎเข้าไปใหม่เอากรณีถ้าแข่งไม่จบนักกีฬาจะไม่รับผลการแข่งขันถ้าไม่สามารถไปจบที่สถานีใดสถานีหนึ่งได้แล้วก็จะถูกตัดออกจากการจัดอันดับของรางวัลทั้งหมดนะคะยังสามารถแข่งขันให้จบเรสได้แต่จะไม่บันทึกเวลาให้อย่างเป็นทางการถ้ากรณีมีกระบอกเลือดอาเจียนปัสสาวะอุจจาระแล้วก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยหรือการปนเปื้อนต่อตัวนักกีฬาสามารถถอนนักกีฬาออกจากการแข่งขันได้ทันทีตามแนวทางด้านการแพทย์และสุขอนามัยเขาจะบันทึกผลเป็นกรณีแข่งไม่จบให้นะคะแล้วก็แม้ว่ากฎหมายจะระบุชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่ายังมีข้อความคือเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมไปตัดสิทธิ์เขาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็เขาบอกว่ามันไม่ไหวอ่ะเออไม่ไหวนะคะกฎหมายเพราะว่าต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยไม่ควรปล่อยให้แข่งจนจบ
1: ใช่ไหมเจ้าตัวนี้ก็น่าจะด้วยสปิริตเนาะแต่อย่างว่าคนฟิตซ้อมมาแล้วก็อยากจะเล่นให้มันจบนี่เหรอ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่ามันไม่ไหวอ่ะ
1: ใช้อุปกรณ์ต่อเนาะ
0: แล้วที่สำคัญคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้ที่หนึ่งด้วยหลายคนบอกว่าที่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยหนีหมดมันเป็นการแข่งที่มีกลิ่นนะน้องด้งเออ
1: สรุปเธอได้ที่หนึ่งเพราะคู่แข่งเลยไม่อยากตามเธออะไรอย่างเงี้ยหรออ
0: ันนี้เขาแซวไม่รู้ว่าได้ที่หนึ่งเพราะอะไรแต่ว่าเธอทำคะแนนได้ดีจริงๆทำเวลาดีมากได้ที่หนึ่งอ่ะคนนี้ได้ที่หนึ่ง
1: เออ
0: นั่นแหละโอ้มันเป็นการแข่งที่แบบโอ้โหอธิบายไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเผื่อใครกำลัง
1: เหนื่อยจริงๆนะ
0: ประธาน
1: โอ้โหเหนื่อยจริงๆไงพี่
0: เหนื่อย
1: แบบ
0: นะคะ
1: มันคงเหนื่อยชนิดที่ว่าแบบว่าหัวใจจะหลุดออกมาโอ้โหเหนื่อยมากในกีฬาประเภทนี้นะ
0: จริงแล้วจบเธอไม่หยุดจริงๆนะเธอแบบทำไมถึงไม่ออกจากการแข่งขันหรือว่าอะไรยังไงสุดท้ายไฮร็อกก็ต้องแถลงขอแต่ว่าไม่ขอโทษนะเขาบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยที่ปักกิ่งเนี่ยนะคะไม่ขอโทษไม่อะไรเพราะเขาอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
1: ผมว่ามันอาจจะได้แบบเกียรติประวัติเราไงพี่เหมือนถ้าเราวิ่งมาราธอนเนี่ยมันก็ไม่ได้รางวัลอะไรมากได้แค่เหรียญแล้วก็ได้สถิติได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วผมแต่ละคนก็ได้มาถ่ายรูปกับป้ายว่าแบบผ่านความสำเร็จกี่นาทีมันเหมือนได้ชาเลนจ์ตัวเองนะได้ทำลายสถิติของตัวเองไปด้วยนะเพราะมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งแหมที่คนฮิตกันเหลือเกินนะ
0: ฮะ
1: โอ้ยไออันหนึ่งที่ยากนะพี่สีผมเห็นต้องใช้พลังทั้งทุกส่วนนะไอลูกบอลลูกกลมๆอ่ะหนักๆ หน่อยนะเราต้องหยิบลูกบอลนะขึ้นมาแบบ
0: ขึ้น
1: โยนโยนยึกเลยยกขึ้นยกลงแล้วโยนให้โดนเต้าข้างบนอ่ะ
0: นั่นแหละก็นักกีฬาหญิงคนนี้นักกีฬาหญิงออสเตรเลียคนนี้ขี้แตกตอนกีฬานี้แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะช่วงจังหวะที
1: ่เหนื่อยมาก
0: ฮึบขึ้นอ่ะมันต้องใช้กำลังนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็แข่งต่อจนจบ
1: ครับผม
0: หนักมากมันคงเหมือนลูกเหล็กลูกใหญ่ลูกนึงอะเนาะ
1: โอ้มันใช้ทุกส่วนจริงกีฬานี
0: ่ค่ะพอนะกินข้าวต่อได้ค่ะ
1: นะครับ
0: ผ
1: มเมื่อกี้พูดถึงทีมฟุตบอลหญิงนะพี่ใช่ไหมโค้ชตอนนี้เนี่ยเป็นอดีตทีมชาติไทยแล้วเอาอันเฟรดจำได้ไหมพี่อันเฟรดเนติพงศ์สีทองอิน
0: โอ
1: ้เป็นยุคดีนทีมนะ
0: เนติพงศ์
1: ยุคดีนทีมกับพี่ซิโก้พวกเนี้ย
0: ใช
1: ่อันเฟรดนี่มาเป็นหัวหน้าโค้ช
0: ชบาแก้วใช่ไหม
1: ใช่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกพอแพ้ญี่ปุ่นก็ทุกคนเข้าใจได้

0: ว่ามาตรฐานเขาคือญี่ปุ่นก็คือแชมป์โลกก็พูดง่ายๆคือญี่ปุ่นถ้าเป็นบอลชายเนี่ยก็พวกเยอรมันหรือบราซิลไปแล้วอ่ะคือแบบอยู่ระดับแบบเวิลด์คลาสไปแล้วเพราะงั้นเจอญี่ปุ่นนี่ถือว่ากำไรนะเรานะเพราะว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะเขานะ
1: ใช่
0: นะครับเนี่ยอังเฟรดบอกโหญี่ปุ่นเขาเล่นกันแบบบอลเร็วมากคือจะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคอย่างเดียวนะมันเรื่องทีมเวิร์กด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเนี่ยเราได้เล่นกับทีมระดับท็อปของโลกนะฮะเออ
1: ก็
0: จะแล้วไม่เป็นไร
1: เจอหินเนาะเจอหินแหละก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเผื่อได้ไปเจอรอบชิงอีกนะคะขอให้ชนะไต้หวันกับเวียดนามไปก่อนนะ
0: ครับผม
1: ดูแล้วเหมือนญี่ปุ่นน่าจะได้นี่แหละนะค่ะคือด้วยเจ้าภาพด้วยอะไรด้วยนะเออเขาหินมากค่ะ
0: ครับผม
1: อะปิดท้าบันเทิงและกีฬาลุงวังบอกว่าในฝันว่าตื่นขึ้นมาขี้แตกตีเป็นเลขให้หน่อยโอ้ยทำนายฝันนะคะเรื่องสวคดีหัวสวก็รายงานไปแล้วนะคะชั่วโมงแรกนะคะ
0: ครับผม
1: รายชื่อก็ไปหาดูได้77
0: ราย
1: ช
0: ื่
1: อ
0: เห็นล่าสุดอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.
1: ค
0: ่ะท่านก็ตอนนี้ท่านก็ออกมาเรื่องจับตาในการดูเรื่องการหัวสวเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยอาจารย์แกลง Facebook ส่วนตัวนะครับพี่นะครับที่หลังๆเนี่ย Facebook แกก็จับตาเรื่องของเนี่ยการเอาผิดนะครับกับกลุ่มสวนี่อยู่นะครับพอเมื่อวานแกได้เห็นมติของกกต.ออกมาแล้วแกเลยขอฉันทามติจากประชาชนนะครับว่าจะใช้เงินกองทุนนะฮะที่มีการบริจาคมาเพื่อมาดำเนินการในเรื่องนี้ในเรื่องการจับผิดการหัวสวเนี่ยมียอดบริจาคเข้ามา2,200,000 บาทแกจะขอใช้เงินกองทุนเนี่ยนะครับ1,000,000 บาทในการจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.นะครับแกบอกว่าเอาทุกมาตราทุกศาลทุกช่องทางภายใน26วันนี้ถามว่าทำไมต้อง26วันก็คือเอามาจากตัวเลข26สว.ที่โดนส่งฟ้องศาลฎีกาไปนะครับ
1: นี่คือ อดีตกกต.นะ
0: จะยื่นฟ้องกกต.ละนะครับ
1: ชุดปัจจุบัน
0: ใช่ก็ตัวอาจารย์สมชัยบอกว่ากกต.เนี่ยมีมติในคดีนี้เนี่ยขัดกับหลักฐานข้อเท็จจริงที่คนในสังคมรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นแกก็เลยรับไม่ได้รับไม่ได้นะฮะรับไม่ได้ก็เลยเตรียมที่
1: จะ
0: ดำเนินการนะยื่นฟ้องฟ้องกกต.นะครับ
1: ส่วนกลุ่มที่ติดตามกระบวนการเลือกสว.มาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือกลุ่มไอลอว์เมื่อวานนี้ผู้อำนวยการคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะก็แถลงทันทีหลังจากกกต.มีมติออกมาก็บอกว่าก็ชัดเจนแล้วว่ามีพฤติกรรมผิดปกติหลายอย่างทั้งการสมัครนะตอนนั้นก็สวมเสื้อสีเหลืองเหมือนการมีโพยมีรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันจนเชื่อว่ามีกระบวนการจัดตั้งผู้สมัครจำนวนมากเพื่อมาเลือกบุคคลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็ผลมติที่ไม่สั่งฟ้องผู้บริหารพรรคการเมืองหลายคนเลยทางไอลอบอกว่าก็รู้สึกโกรธแต่ขณะเดียวกันก็ไม่แปลกใจเพราะผลที่ออกมาไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่เห็นว่าการที่กกต.มีคำสั่งฟ้องสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่26คนจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนก็สะท้อนว่ากกต.ก็ยอมรับแล้วว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งสว.ปี67เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการอันนี้

0: ไอ้นอก็ถแถลงทันทีเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับการหัวสวปี67ค่ะหัวการเลือกตั้ง
1: ครับผม
0: ครับ
1: ผมเนาะ
0: ค่ะ
1: หมอการเมืองก็รอลุ้นกันไปยาว
0: ๆใช
1: ่ค่ะไปพัทยากันนิดนึงครับพี่พัทยานี่กับเมืองที่มีเรื่องได้ให้เราอ่านข่าวด้วยทุกวันนะ
0: ทุกวัน
1: ครับผมเมื่อคืนนี้นะครับหวยไปออกที่หนุ่มเกาหลีครับหนุ่มเกาหลีเธอเขาหิ้วสาวพัทยานะครับไปคุยต่อที่ห้องครับผมนะไปนั่งกะว่าเจอกันแล้วถูกคอไปคุยต่อกันที่ห้องหน่อยครับไปดื่มกันต่อหาเพื่อนดื่มนะครับปรากฏว่าไม่รู้ตัวเลยครับว่าหลับไปตอนไหนถูกใส่ยาอะไรหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่รู้แต่เขาตื่นมาเนี่ยนะครับหญิงสาวที่เขาพากลับมาเนี่ยหายไปพร้อมกับเงินเขา 25,000 เงินสดหายไป 25,000 นะครับ
0: ถูกล้วงเหรอ
1: ไม่รู้ได้จับแขนน้องเขาหรือยังหรือว่านั่งคุยอย่างเดียวก็ไม่รู
0: ้
1: นะครับนายเยือนโฮนี่คือชื่อของเขานะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ Walking Street ไปเจอกับหญิงสาวไทยรายหนึ่งยังไม่รู้จักชื่อเลยแต่เธอเนี่ยเข้ามาตีสนิทแล้วเข้ามาดูแลเอนเตอร์เทนพูดคุยมีมิตรไมตรีด้วยอย่างดียิ้มสยามเจอยิ้มสยามของน้องเข้าไปหนุ่มเกาหลีสยองเลยยิ้มสยามเจอนะหนุ่มนี้เกาหลีเรานะฮะกลัวเลยครับตอนนั้นก็เธอเขาก็ยอมรับว่าจริงเมาตั้งแต่ที่ร้านแล้วล่ะนะครับก็เลยพูดคุยชวนกันไปดื่มกันต่อกลับไปดื่มกันต่อที่ห้องพอไปถึงห้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาง่วงมากเลยนะอยู่ๆก็หลับไปนะครับตื่นไปที7 โมงเช้านะฮะตรวจสอบทรัพย์สินในห้องรีบไปดูก่อนเลยอะไรหายบ้างเงินครับ 25,000 ที่แรกมาเที่ยวเมืองไทยหายหมดเลยเหลือแต่กระเป๋าไว้ให้ดูต่างหน้าเขาก็เลยไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.เมืองพัทยานะฮะก็ตำรวจบอกโอเคเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดให้นะครับจะติดตามตัวให้แล้วกันนะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเผื่อจะได้เงินคืนมาบ้าง
0: เผื่อจะได้คืนมาบ้างอ๋อ
1: ถูกแล้วเขาก็ต้องไปโพสต์ไปบอกต่อนะว่าการมาเที่ยวเมืองไทยแต่เขาเจอประสบการณ์ที่ไม่ดียังไงทำไมคนไทยใจร้ายกับเขาแบบนี
0: ้
1: ใครที่มาเมืองไทยเจอยิ้มสยามระวังเจอเรื่องสยองอย่างเขาเสียชื่อเลยเสียชื่อเลย
0: โอ้โห
1: ครับผม
0: ต้องฝากเป็นหน้าที่ตำรวจเนาะต้องจับมาให้ได้นะคะ
1: จริงน้องๆพวกนี้ก็ที่พัทยาเนาะโอ้โห
0: วัย
1: ก็ถือว่ามอมยาเขาเอาเงินนี่มันก็เกินไปแล้วเนาะ
0: เ
1: จอนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวัน
0: เ
1: นี่ยใช่ไหมคุณจะทำงานอะไรก็ตามอะไรไงคุณก็มีโอกาสเจอนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันเนี่ยไม่น่าไปถือขนาดมอมเขาอย่างนั้นแหละ
0: แสดงว่าตั้งใจนะใครก็ได้หมายถ
1: ึ
0: งว่าใครก็ได้ก็คือเจอแล้วต้องโดนอ่ะโดนทุกคนแน่ๆถูกไหม
1: ตื่นมาป่าว่าจะให้ทิปก็ได้
0: ค่ะอบป้าเหรออ
1: บป้าอบป้า
0: อบป้านะคะมาถึงก็เจอ
1: ครับผม
0: เป็นสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไวแรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เยอะแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่ง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องดง
4: ครับผมนะครับเมื่อวานมีที่นนทบุรีนะครับมีเคสที่ว่าเป็นทนายความนะฮะเขาทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะครับคือถ้าใครดูคลิปเนี่ยจะเห็นว่าทนายเนี่ยเข้าไปสาวหมัดต่อยใส่นะครับนะก็เมื่อวานนี้ทนายความท่านนี้เนี่ยออกมาเปิดใจแล้วนะครับก็บอกว่าสาเหตุที่เขาฟิวขาดเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถอยรถมาเนี่ยมาชนลังโฟมที่เขาซื้ออาหารมาจะทำให้ภรรยากินเขาซื้ออาหารมา1,000นะ1,000 บาท1,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับถอยรถมาโดนลังโฟมของเขานะฮะก็เลยทำให้เขาเนี่ยฟิวขาดลงไปต่อยนะครับก็เรื่องนี้เป็นคดีความแล้วนะพี่เป็นคดีความแล้วนะเขาก็ไปแจ้งความไปแล้วนั้นเดี๋ยวก็นะครับรอทางตำรวจเรียกคู่กรณีมาสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือในคลิปในบางส่วนก็ตั้งมองว่าเขาเนี่ยเหมือนตั้งใจตั้งกล่องโฟมให้ทางเพื่อนบ้านเนี่ยถอยมาชนมาโดนนะครับเหมือนกับเตะกล่องโฟมไปให้โดนแบบนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็นวลเป็นคดีความแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยดูด้วยว่าจะยอมความอะไรกันได้ไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นคดีอาญาแล้วคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมไปต่อยเขาซะขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็รอติดตามความคืบหน้ากันสำหรับเรื่องนี้นะครับ
3: เออเนาะมีเรื่องกันได้ทุกวันนะ
4: ครับผมเนาะนั่นแหละเป็นเพื่อนบ้านก็ใจเย็นๆนะครับแต่มันก็พูดได้คือถ้าอยู่ด้วยกันดีไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะ
3: ยังคิดกันดีไม่ได้ก็ต้องอยู่นั่นแหละมันก็ต้องอยู่นะเออบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องย้ายกันได้บ่อยนะคะบางคนก็ซื้อบ้านมาหลักหลายล้านอ่ะเนาะแล้วย้ายกันไม่ได
5: ้สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6